ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงคลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio BP Radio

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30 กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง

MVP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโก Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเบียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: ับสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับ BP Radio กับ DJ วินดิจิทัลนะครับในช่วงเวลาของบ่ายครับวันนี้วันเสาร์นะฮะวันนี้วันเสาร์ที่20นะครับเดือนมิถุนายน2569มาถึงแล้วทักทายกันได้กับ True Retag นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยให้การดูแลกันช่วงเวลานี้ครับบ่ายโมงกับอีก51นาทีวันนี้ทานข้าวกันเสร็จแล้วเป็นไงบ้างวันนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างไหมเอ่ยมีไหมฮะรายงานบรรยากาศธรรมดาวันนี้วันเสาร์เนี่ยอาจจะเบาหน่อยหมายถึงว่าปกติแล้วถ้าจะถึงศุกร์เนี่ยคุณทำงานกันเต็มๆเนาะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยอาจจะวันเสาร์นี่ก็จะบางลงนิดหนึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะหลายคนยังคงทำงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ลงมาส่งเพลงกันได้กับดีเจวินได้เลยนะครับได้ยินเสียงสปอร์ตแล้วนะครับทักทายพี่เดียวด้วยนะฮะสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายครึ่งบ่ายนะฮะบอกว่าครึ้มๆครับวันนี้ขอเพลงสาวเมืองการของสิงโตนำโชคด้วยกันละกันพี่เดียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ด้วยกันละกันนะฮะ Say hi ครับ

วินขอเพลงทำไมไม่ใช่สิทำไม่ได้ของฟรุตตี้ด้วยนะฮะทำไม่ได้ของฟรุตตี้ด้วยนะฮะพี่โอแย่จังดีเจวินขอเพลงอย่าร้อนหัวนะของเอ็มอัตพลนะฮะทำของปลอโดนัลด์ทรัมป์นะฮะห้าพอนะกินเต็ม2ต่อ0แย่จังเมื่อคืนนี้ก็อเมริกาก็ชนะไปเนาะฟุตบอลโลกเนาะเมื่อคืนดีเจก็ดูอยู่กันนะฮะก็ชนะไปเลย2ต่อ0นะก็ตามนั้นเลยนะจริงๆนะจริงๆคนที่เค้าอะไรนะที่คนที่เค้าวิเคราะห์บอลก็ไม่ใช่มีอะไรหรอกเค้าวิเคราะห์ตามผลที่เคยเกิดขึ้นหรือศักยภาพของทีมไงเหมือนเราอยู่ในวงการเพลงอยู่ในวงการบอลไทยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าศักยภาพของแต่ละทีมเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างบางคนนี่อยู่ในเวทีอยู่ในรูปแบบของการประกวดร้องเพลงก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้ร้องเก่งคนนี้ร้องดีคนนี้ร้องสู้ไม่ไหวคนนี้ร้องเสียงไม่สูงพอเงี้ยเค้าก็จะคาดคะเนได้ว่าทีมไหนชนะจริงๆไม่น่าใช่อะไรหรอกก็น่าจะประมาณนี้ว่าคนอยู่ในวงการมานานเนี่ยก็จะเข้าใจในจุดๆนี้นะครับทักทายนะครับพี่ป๊อดบอกว่าขอเพลงหน่อยครับวันนี้วันเกิดครับตามใจดีเจเลยว้าวนะครับเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะครับสำหรับพี่ป๊อดนะครับวันเกิดแล้วฮะพี่ป๊อดได้เป็นใคร เห็นชื่อป๊อดนะครับสวัสดีพี่เคโรด้วยนะฮะขอเพลงนอกจากชื่อฉันหน่อยครับนอกจากชื่อฉันนะฮะได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแย้มาแล้วสาวแย้ไต้หวันสวัสดีฮะขอเพลงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมมาให้กับกระป๋อมด้วยนะครับเสียหายเข้ามาพี่บอสซ่านะครับบอกดีเจครับวันนี้กำลังเดินทางอยู่แดดดีมากครับศรีสะเกษนะฮะกำลังไปไหนเอ่ยโอ้วันนี้แดดดีแดดงามแดดแจ้งมากๆเลยข้างหน้านี่วัดอะไรเอ่ยในถ่ายภาพไม่ดูกำลังขับรถอยู่นะครับกำลังผ่านวัดผ่านถนนนะฮะแดดแจ่มแจ่มนะพี่นะนะครับแดดดีแดดงามอ่ะนะก็ดีฮะดีกว่าฝนตกเนาะแต่เชียงใหม่ตอนนี้ครึ้มนะครึ้มๆมันก็ยังไม่มีฝนนะก็เดี๋ยวมันครึ้มก็เดี๋ยวมันสว่างนะครับวนๆกันไปนะครับทักทายพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยบอกว่าหายไปนะครับพี่จุ้ยนี่พึ่ง มีลูกสาว2คนนะฮะแล้วก็เป็นคู่แฝดด้วยนะโอ้โหนะฮะเป็นคู่แฝดด้วยนะฮะสดใสมากเลยนะฮะนี่ส่งภาพมาให้ดูวันก่อนนะครับพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับขอเพลงวันนาสักเพลงแหละวันนาล่ะฮะทักทายมานะฮะพี่ช่างบอยนะครับเซฮายด้วยแล้วก็พี่นัทระยองนะครับคุณนัทบอกว่าขอเพลงนกเขาคู่รักอุ๊ยของชมพูฟรุตตี้แล้วก็บุ๋มนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะก็จะสรรหาเพลงแบบว่าที่มันแหวกชาวบ้านเขาตลอดเลยนะฮะพี่ป๊อดบอกคนละปูนครับแต่มาอยู่ชัยภูมิครับวันนี้แดดแห้งพันนานอ๋อคนละปูนกันนะฮะไปอยู่ละปูนนะฮะแดดแห้งนะฮะอยู่ชัยภูมินะครับชัยภูมิก็เป็นภาคอีสานนะฮะแดดดีแดดงามนะฮะแจ่มแจ่มนะครับพี่เอกนรินทร์นะครับสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจครับได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจนะฮะฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันแก้ไขครับขอเพลงของแว่นใหญ่แล้วก็เพลงอะไรเพลงวันนาเอาเพลงแว่นวันนาแว่นใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันแว่นใหญ่หนึ่งเพลงนะเดี๋ยวค้นหาให้กันละกันสักหนึ่งเพลงนะครับมาเติมเพลงมาใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้นะครับสวัสดีอเมด้วยละกันฮะอเมทักทายตอนบ่ายจ้ะอเมด้วยนะครับมาถึงแล้วก็เซย์ไฮกันมาเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะฮะหรือว่าใครที่ไม่ได้เล่นไลน์ไม่เล่นเฟซนะครับใช้โทรศัพท์ก็ได้ส่งเอสเบก็ได้เดี๋ยวโทรศัพท์มาหลังใหม่โทรศัพท์คุยกันได้ที่จะเป็นอยู่ในเมืองเชียงใหม่นะครับเราลิงก์สัญญาณออนไลน์กันไปทั่วประเทศไทยนะฮะอยู่จังหวัดไหนอยู่เชียงใหม่ลำพูนอยู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคกรุงเทพอยู่ภาคอีสานอยู่ภาคใต้ตอนล่างตอนบนนะครับทักทายกันได้รวมถึงคุณฟังต่างประเทศด้วยนะฮะ0840456862นะครับ0840456862นะครับใครไม่เล่นเฟซเล่นไลน์ก็โทรศัพท์มาคุยกันได้ขอเพลงกันได้นะฮะ0840456862นะครับหรือว่าส่ง SMS ได้ที่เบอร์นี้เหมือนกันนะฮะใครจะฝากโดเนทให้ก็โดเนทได้นะโดเนทคือการร่วมสนับสนุนช่อง BP Radio นะครับก็คือเหมือนช่อง YouTube ไงที่เขาชอบทำโดเนทนะครับโดเนทเนี่ยฮะก็คือสามารถโอนเงินบริจาคได้บัญชีพร้อมเพย์นี้เลยนะฮะ0840456862ชื่อบัญชีวัฒนวานะครับก็เราไปเรียกไงไปโอนกันได้ทางผ่านธนาคารแล้วแต่จิตศรัทธาเลยหรือว่าใช้พร้อมเพย์แล้วนะครับยังสามารถที่จะใช้True Money Wallet ก็ได้เหมือนกันเผื่อใครมี True Money ก็เบอร์เดียวกัน0840456862นะครับเบอร์นี้เลยก็สามารถโอนได้ทั้งพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ทั้งTrue Money ได้ทั้ง2ช่องทางได้เลยนะครับพี่เอกนรินทร์บอกว่ารอฟังเพลงบอกคุณจัดนักครับดีเจนะฮะพี่สองสวัสดีนะครับมาแล้วครับพี่สองนะครับแล้วก็ท้าทายปริมด้วยนะจ๊ะขอเพลง
ทุกวินาทีจ้ะนะปริมอยากฟังนะฮะทุกวินาทีรอสักครู่เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นดีกว่าเดี๋ยวทักทายช่วงหน้าช่วงบ่ายสองกับคุณผู้ฟังทางอุบลด้วยที่จะลิงก์สัญญาณพร้อมกันนะครับเอาเป็นเพลงใครก่อนดีอันนี้ก่อนไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจอคนดูแป๊บนึงนะครับนะอาจจะไม่ได้จัดลำดับใครมาก่อนมาหลังเอารูปแบบเขาเรียกไงเอาแบบว่าอยู่ใกล้มือก่อนเนาะแล้วก็เพลงที่มีความเหมาะสมนะครับเอาเป็นของแอคอาร์ตกันแล้วกันนะครับอยู่ใกล้มือนะฮะนอกจากชื่อฉันเนาะยังจำสิ่งอื่นได้ไหม

นอกจากชื่อฉันนะครับทักทายทนายหนุ่มด้วยนะครับทักทายพี่ธงบาด้วยวารายงานตัววันนี้ขอเพลงหาของกบด้วยนะครับแล้วก็กุ๊กไก่ก็มาแล้วเหมือนกันนะกุ๊กไก่มาทักทายกันที่หนุ่มไปปฏิบัติหน้าที่มาแล้วใช่ไหมวันนี้ทนายหนุ่มโหนกระแสนะครับบอกว่าตั้งแต่ไปออกรายการโหนกระแสวันนี้โอ้โหกระแสแรงมากเลยนะฮะใครไปออกกระแสไปออกโหนกระแสเนี่ยเข้าคุกทุกคนนะพี่นะดูแต่ละคนทนายตั้มเนี้ยหลายคนนะฮะออกจากจบรายการโหนกระแสปั๊บตารางรออยู่เลยนะฮะสวัสดีสเปรย์สกายด้วยดีนะว่าพี่หนุ่มไม่ได้ไปออกแบบนั่งสดๆนะเป็นโฟนอินนะพุทธมณฑลก็ครึ้มๆจ้าสเปรย์สกายบอกเอาไว้นะครับพุทธมณฑลนครปฐมนะท้องฟ้าเริ่มครึ้มเริ่มมืดนะครับ พี่หนุ่มบอกว่าใช่ครับดีเจดีไม่ได้ไปนั่งที่ช่อง3ไม่งั้นนะฮะเรือนจำรออยู่พี่ธงชัยสวัสดีนะฮะทักทายวันเสาร์ครับทักทายแฟนรายการด้วยกับเพลงผีฟ้าปาร์ตี้ว่ะเดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้ฟังเลยกันนะครับอ่ะมาอย่าร้อนตัวอย่าร้อนตัวนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้มาทักทายคุณผู้ฟังทางอุบลด้วยครับ

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: ถ้าทางเป็นทางการในการเป็นช่วงเวลาของบ่าย2โมงตรงนี้เลยกับดีเจวินเมื่อกี้จบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าหานะครับต้อนรับอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางบนทริกทางอุบลราชธานีด้วยที่ลิงก์สัญญาณแล้วเรียบร้อยในช่วงเวลาบ่าย2โมงนี้นะครับและแน่นอนช่วงบ่ายนี้เราอยู่กันด้วยกับ True นะครับ True Academy Fantasia นะฮะTrue Move Edge นะครับ True Corporation นะครับให้การดูแลกันช่วงเวลานี้ด้วยนะครับฝากด้วย
2: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่ AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: แน่นอนครับอยู่กับยำปูม้าเจ็ดยอดด้วยแล้วก็ True Corporation รวมถึงร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวด้วยสปอนเซอร์ใจดีของเราในชั่วโมงบ่าย2นี้เลยนะครับทางมุนทริกนะครับสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดต่อดีเจวินได้นะจ๊ะ0840456862นะครับนี่คือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการพูดอย่างกับกีฬาฟุตบอลโลกเนาะนะครับอ่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์เนาะที่20นะครับเดือนมิถุนายน2569นะครับกับบรรยากาศช่วงบ่ายร้อนๆวันนี้เดี๋ยวขอเช็คดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะครับว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะครับมีหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนแป๊บนึงนะฮะแต่ตอนนี้ที่เชียงใหม่นี่ก็มีครึ้มๆนะฮะสลับกันไปไม่ได้มีนะครับมันจะมีโซนของภาคตะวันออกนะฮะที่กำลังตกกระหน่ำอยู่นะฮะก็คือที่โซนของชลบุรีพัทยาแต่ว่ามันจะเป็นโซนข้างในๆหน่อยนะฮะหนองใหญ่ปลวกแดงนะครับนิคมพัฒนาบ้านค่ายนี่นะครับในส่วนของบ้านฉางนะครับมาบตาพุทธระยองนะฮะที่ตกอยู่สัตหีบบางสะเลเล็กน้อยนะครับเจ้าพญาสุสบนตรีบางละมุงนะฮะกระจายกันไปอันนี้คือโซนภาคตะวันออกที่ตกอยู่นะครับและจังหวัดตราดครับจังหวัดตราดก็ตกอยู่เหมือนกันตัวเมืองเนาะนะครับเขาสมิงนะฮะอันนี้คือภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปเขมรเลยส่วนกรุงเทพมหานครนะครับเมืองหลวงเมืองใหญ่ยังไม่มีนะครับจะมีเล็กๆน้อยๆที่สมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับบ้านแพ้วนะครับโพธารามแนนนครปฐมปากเกร็ดเล็กน้อยวนๆกันไปแถวภาคกลางนะฮะเว้นกรุงเทพเอาไว้ตรงกลางนะครับสมุทรปราการนะครับบางปูอยุธยาเล็กน้อยครับส่วนทางภาคเหนือนี่ภาคเหนือนี่รู้สึกว่าจะมีโซนของขอดูก่อนนะเชียงใหม่อ้ออยู่ในดอยนู่นฮะดอยทางแม่วางนู่นแม่วางแม่แจ่มนะครับอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็เชียงรายนะครับเชียงรายจะเป็นโซนของแม่จันนะที่นัตตี้ไงพี่โอแม่จันนะแม่จันแม่สายอยู่ใกล้ๆไม่ไกลกันเกินไปเนาะอำเภอแม่จันแม่สายนะครับมีฝนฟ้าลงมาเล็กน้อยเวียงเชียงรุ้งหน่อยครับส่วนภาคอื่นนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะอีสานนี่ไม่มีเลยนะมีจังหวัดเลยฮะจังหวัดเลยที่กำลังตกอยู่นะเวลานี้นะครับจังหวัดเลยที่เดียวด่านซ้ายแล้วก็ภาคใต้ก็ไม่ได้มีนะกระจุกกระจิกกันไปไม่ได้ตกเยอะอะไรมีพังงาครับมีพังงาอ่าวลึกนะครับกระบี่คลองท่อมนะฮะนี่เกาะกลางนะฮะเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายกันไปนี่ครับนะมีจังหวัดตรังด้วยนะครับที่ตกอยู่ในตัวเมืองนะครับควรโดนสตูลนะครับนี่กระจายกันไปกระจุกกระจิกกันไปนะเป็นอำเภอเป็นจุดไปนะครับรายงานใบใหญ่กันมาสำหรับบ่ายนี้นะครับสวัสดีพี่เพชรด้วยกันละกันฮะพี่เพชรมาแล้วนะครับพี่เกมและสิ่งวันที่ใช่ครับวันนี้พี่เกมเนี่ยเขาไปนี่มาคุณบ้างฮะจำพี่เกมได้ไหมพี่เกมที่เขาขายรถนะฮะดูคาติรถต่างๆรถใหญ่วันนี้ได้ฮาร์เลย์เดวิสันมา1คันครับวันนี้เข้า1คันครับดีเจนะครับเป็นฮาร์เลย์เดวิสันนะครับสีอะไรเอ่ยสีบรอนๆเนาะทึบๆหน่อยสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้ใครสนใจทักทายได้เข้ามา1คันแต่ยังไม่ได้ปล่อยนะฮะนี่พี่เกมเรซซิ่งนะฮะแล้วก็วันก่อนเนี่ยที่ส่งมาให้ดูที่เป็นรถดูคาติสีแดงแจ่มวันนี้มีลูกค้ารับไปแล้วนี่ถ่ายภาพมาดูนะฮะปัดเท้านะพี่เจมส์เขาเป็นพ่อค้ารถนะฮะใครสนใจติดต่อพี่เจมส์ดีเจครับสนใจสักคันไหมฮะสนใจครับพี่สนใจครับแต่ว่าจะขอเช็คกระเป๋าแป๊บนึงนะฮะรถคันใหญ่เบิ้ลเริ่มทีเดียวนะฮะบล็อกรถเท่เนี่ยคนขับต้องหน้าตาดีด้วยนะฮะอาจจัดไปพี่เกมเรซซิ่งนี่ FC ประจำเลยนะฮะนะครับพี่หนูสวัสดีด้วยกันละกันนะครับทนายหนุ่มมาแล้วนะครับพี่โอพี่ธงชัยนะครับลงมาเซฮายกันบ่ายนี้อยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมาเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันนะครับมาเลยแค่แอบมีเธออยู่ในใจก็เพียงพอนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะคนฟังอาจจะบางหน่อยก็ไม่ได้บางนะเพราะว่าปกติท่านเป็นเจ้าถึงสุขในหลายคนฟังในออฟฟิศในสำนักงานกันเยอะเหมือนกันมาสลับกันไปครับมีช้ามีไวบ้าง

เพลงจากลิฟออยนะครับสองหนุ่มที่สตาร์ทหน้าเอาไว้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับจะผ่านไป20ปี20กว่าปีหน้ายังทรงเดิมแล้วลิฟออยนะโอ้โหนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับที่เชียงใหม่เมื่อกี้พี่เพชรโปรดิเจอร์ครับขอเช็คหน่อยมีคนตกแม่น้ำปิงหรือเปล่าใช่ไหมมีคนตกน้ำปิงหรือเปล่าแถวสะพานป่างิ้วเห็นกู้ชีพเห็นเรือวนเวียนอยู่หลายลำตั้งแต่เช้านะฮะเมื่อกี้ผ่านยังอยู่เหมือนเดิมที่จะเช็คแล้วพี่สรุปว่าเป็นการซ้อมนะพี่ เป็นการซ้อมนะครับวันน้ำท่วมเชียงใหม่ระดมกู้ภัยกว่า200นายซ้อมแผนเผชิญเหตุพร้อมเรือท้องแบน20กว่าลำนะครับและชุดประดานนักประดาน้ำนะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาก็มีหน่วยกู้ภัยจากมูลนิธิสมาคมต่างๆทั่วเชียงใหม่นะกว่า200นายพร้อมเรือท้องแบนจำนวน20ลำนะชุดนักประดาน้ำอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆได้ร่วมกันฝึกซ้อมนะครับการเผชิญเหตุอุทกภัยที่บริเวณแม่น้ำปิงก็ไร้สะพานป่างิ้วป่างิ้วสารพีนะครับเนาะการจำลองเหตุการณ์ในกรณีที่น้ำท่วมน้ำหลากต่างๆเลยนะฮะก็เป็นการซ้อมพี่ในภาพก็มีการอุปกรณ์มากมายจากหลายกู้ภัยมาร่วมกันนะฮะเนาะเห็นแล้วอย่าตกใจกันเลยกันนะฮะเราเห็นแล้วก็ตกใจเนาะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคนตกน้ำเปล่านะฮะ

0: ทักทายพี่เฟิร์สในรายการเซฮายช่วงบ่ายขอเพลงเธอมองข้ามของอะไรเอ็ดดี้นะฮะ
1: ที่ตลาดแตกแล้วฮะ
0: เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกาญจนบุรีกันครับโจ๊กโจ๊กกันสักเพลงนึงกันช่วงนี้ดีใจครับขอเพลงสาวกาญจนบุรีหน่อยฮะสาวเมืองการเหรอฮะเมืองการณจบุรีเหรอครับเมืองการนี่เป็นเมืองที่สวยงามนะฮะมีแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และน้ำเยอะมากนะน้ำแบบไหลสวยน้ำเมืองการนี่ไม่ใช่เหมือนน้ำปิงนะฝั่งนั้นมันเป็นน้ำใสนะที่จะเคยไปเนาะแล้วนะฮะไปเที่ยวที่เขาเรียกว่าอะไรนะมะขามเตี้ยเนาะเคยเล่าให้ฟังแล้วนี่ใช่ไหมด่านมะขามเตี้ยนะฮะแล้วก็เขามีน้ำแควน้อยผ่านน้ำแบบไหลแบบยิ่งใหญ่มากมีรีสอร์ทนะฮะสวยงามเป็นน้ำจากธรรมชาติเพราะการจันทบุรีจะเป็นฝั่งตะวันตกและจะเป็นภูเขาหน่อยและน้ำที่ไม่ได้ผ่านเมืองก็ผ่านเมืองอยู่เหมือนกันแต่มันจะไม่เหมือนน้ำปิงที่แบบว่าคนใช้กันเยอะเหมือนเจ้าพระยาเนาะที่ว่าคนจะทิ้งอะไรลงแม่น้ำมันเยอะมันก็เลยขุ่นนะฮะ

าการนะจ๊ะบุรีนะฮะสดเพลงนี้เลยนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับแต่ละจังหวัดนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าไงมีซิกเนเจอร์ของตัวเองเนาะแต่แปลกนะกาญจนบุรีเชียงใหม่หรือภาคเหนือนะฮะจะเป็นเมืองหรือภาคใต้ก็ตามแต่นะเวลาเราฟังรายการผีครับว่าเขาจะชอบอ้างถึงบ่อยๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่กาญจนบุรีนะฮะคุณแจมอยู่ในสายแล้วนะฮะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าโค้งที่กาญจนบุรีนะครับสวัสดีครับคุณแจมครับเนี่ยมันจะมีฟิลนี้เยอะมากเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนะฮะอะไรอย่างเงี้ยพวกที่ชอบมโนแล้วลงผีเนี่ยมันก็แบบเนาะมันก็ชอบแต่งเรื่องเนาะทำไมชอบมองกาญจนบุรีมองทางภาคเหนือภาคใต้เป็นเมืองผีนะฮะแต่อีสานนี่ไม่ค่อยมีนะอีสานนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเท่าที่ฟังรายการเล่าเรื่องผีมาในออนไลน์ที่เขาแต่งกันนะฮะเรื่องผีนะที่มันอยู่ในออนไลน์รายการเดอะช็อคเดอะโกสต์ก็ตามแต่นะปลอมทั้งนั้นนะฟังฮะแต่งเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะพี่แจ็คก็บอกว่าฟังเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นเรื่องราวของการฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็ฟังกันเป็นตุเป็นตะนะนะฮะพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับโรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่เงียบสงบและงมด้วยเสียงตุ๊กแกน่าจะเก่ากว่า10ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินนะฮะมาเป็นเพลงเลยทีเดียวนะฮะแหมนะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะฮะบ่าย 2:31 นาทีช่วงนี้นะครับเพียงรักก็เพียงรัก

0: ซินลี่ฟูนะครับที่ขอไว้ด้วยกับรายการในช่วงนี้เลยนะครับพี่ดิวบอกว่าอยากจะฟังหัวเข่าข้อเข่าเสื่อมนะฮะฟังไปฟังมาชอบดีเหมือนกันนะหัวใจก็เหงาข้อเข่าก็เสื่อมนะเด็ก AI นะฮะเดี๋ยวนี้คนแต่งเพลง AI นี่เขาก็แต่งจากเรื่องจริงนะเขาเอาเรื่องที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันมาแต่งคืออย่างนี้ดิฉันคิดว่าอย่างนี้เพลง AI นี่นะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันเกิดขึ้นว่าเพราะว่าเพลงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเพลง Gen Z เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์คือหมายถึงว่าเนื้อหาอาจจะไม่โดนการร้องอาจจะงึมงามร้องไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเพลง AI มาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมาตอบโจทย์ Gen Y Gen Y หรือว่า Gen 90หรือ Gen Y เนี่ยที่ชอบฟังเพลงที่มีเสียงชัดแล้วก็เนื้อหาแบบตรงๆนะฮะคุณฟังไปดูสิเพลง Gen เพลง Gen C เนาะ Gen Z ที่ออกมาเนี่ยเนื้อหาเนี่ยแบบมันไม่โดนสักเพลงเนาะติดฝนเงี้ย For Eve อ่ะพี่โอติดฝนอย่างเงี้ยอะไรก่อนติดฝนมันไม่สามารถสื่อความหมายได้ชัดนะฮะเพราะเนี่ยคนที่เป็นนักแต่งเพลงเนี่ยก็เลยมี AI ไว้ไงเรามาแต่งเพลงให้ AI ร้องดีกว่าให้มันร้องเต็มๆตรงๆหมดเลยอย่างเช่นฉันมันก็ดีได้แค่นี้อะไรเงี้ยก็เป็นเพลงดังที่หลายคนรู้จักใช่มั้ยฮะก็มันก็ตรงเป๊ะเลยนะคิดดูเพลงนี้ถ้าให้ Gen Z มันร้องก็คงจะไม่ได้เพราะ Gen Z คงจะไม่มีเสียงที่ดังชัดแล้วก็แรงขนาดนี้ก็จะร้องงึมงำๆๆอยู่ในปากในคอตัวเองใช่มั้ยฮะพอ AI ร้องปั๊บโอ้โหมันแรงมันชัดมันเต็มใช่มั้ยอะไรอย่างหลายเพลงฮะของ AI ครับมันโดนมันเต็มอ่ะมาข้อเข่าเสื่อมมาเพลงตลกดีนะฮะ
1: แค่เกิดก่อน
0: แต่ว่า AI นี่มันจะเสียงมันจะเพี้ยนนะมันจะเกิดก้อนเนี่ยมันจะก้อน

0: นี่แปลกๆนะฮะ
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป
0: เลยถามหมอกลับไป
1: หมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป
0: นี่ไง
1: กินเด็กได้ไหม
0: วันอายุมันจะเพี้ยนหน่อย

0: จหลายๆคนนะครับเนาะข้อเข่าก็เสื่อมแล้วตอนนี้นั้นในไข้เข่าเสื่อมมากเลยขอดูหน่อยเร็ว
1: สาวขับรถเที่ยวได้ทั้งคืนเดี๋ยวนี้
0: แค่โยว่าเพลงนี้มั่นหน้ามากสาวๆลุมล้อมจะจ้องตาเป็นมันนะฮะ
1: ร้านเหล้า
0: ไหนๆใครข้อเข่าเสื่อมบ้างพี่บอยว่าถูกใจเพลงนี้สงสัยพี่บอยข้อเข่าเสื่อมแน่ๆเลยนะฮะ
1: เบียร์2แก้วกว่าหมอแม่งโทรมาด่าเลย
0: เอาจริงๆนะปัจจุบันนะคุณอายุ30เองก็มีโรคประจำตัวนะเพื่อนในใจหลายๆคนนี่เบาหวานความดันไขมันมาเต็มแล้วนะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะจ๊ะข้อเข่า
1: คุยก็ไม่มีย
0: ังไม่เสื่อมนะฮะพี่บอยวันดีครับยังไม่เสื่อมครับพี่บอยนี่เขาสุขภาพดี
1: แล้วโยกช้าช้า
0: สุขภาพดีข้อเข่ายังไม่เสื่อมนะถ้าเสื่อมนี่ขึ้นเข่าไม่ได้นะฮะ
1: เมื่อก่อนอกห
0: ัก ว่ากันไป
1: เดี๋ยวนี้อกหักทีไรลามไปถึง
0: เอาเลยครับเติมเพลงกันช่วงนี้เดี๋ยวมาค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะจะเล่าข่าวเรื่องอะไรก็บอกมากันละกันนะฮะ
1: แต่ร่างกาย
0: มันมีเพลงหนึ่งเมื่อกี้คุณฟังขอมาชื่อเพลงผีฟ้าปาร์ตี้แหวกแนวอยู่หนึ่งเพลงเปิดเลยไหมจะได้เข้ากับบรรยากาศเนาะเออมาจากไหนก่อนเพลงนี้นะฮะนี
2: ่
0: สงสัยผีเพลงดังในตำนานนะครับ20ปีที่แล้วของบาซูนะฮะโด่งดังกันทั่วไทยจะได้เข้ากับบรรยากาศเนาะเออมาจากไหนก่อนเพลงนี้นะฮะนี
2: ่
0: สงสัยผีเพลงดังในตำนาน

ขาดผีไปหนึ่งอย่างเหมือนขาดแม่นาคป่ะเนาะเหมือนจะขาดแม่นาคไปหนึ่งองค์หนึ่งผีนะครับเนาะนะฮะตอนเป็นเด็กนะจำได้ว่าเคยฟังเพลงนี้ทางวิทยุนะฮะ FM นะครับแล้วก็ดีเจนะเขาใส่เสียงพี่มากขาเข้าไปดีเจนี่ลึกลักเล็กลักกันนะพี่แม่นาคมาจากไหนฮะเออตลกมากเลยตอนเมื่อก่อนเป็นเด็กไงแล้วฟังเฮ้ยแม่นาคมาจากไหนแล้วใส่ซาวใส่เข้าไปนะฮะใครอยู่ลำพูนจำรายการ Love Radio ได้บ้างเอ่ย FM 105ลำพูนน่ะดีเจจินตวีเมื่อก่อนนะตอนเย็นๆนะเออเมื่อก่อนฟังตอนสมัยเรียนประถมนะเขาใส่ซาวพี่มากค่ะเข้ามาด้วยนะฮะเราก็งงลึกๆเลยทีเดียวมาจากไหนนะฮะนะครับอันนี้คือเพลงดังในตำนานของบาซูเลยทีเดียวนะฮะเขาก็ครีเอทเนาะยุคนั้นนะฮะครีเอทเหมือนกันนะฮะอ่ะว่ากันไปบ่าย 2:46 นาทีนะฮะเติมเพลงด้วยกันตรงนี้นะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายๆเดี๋ยวค่อยลดจังหวะให้เบาลงนะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะในช่วงเวลาบ่าย 3แล้วตาทางบุญทริกด้วยนะครับบุญทริกเดชอุดมนาฉลวยเซฮายกันได้เลยนะครับเอาแว่นใหญ่ปู่จานครับ

ือเพลงที่มีชื่อว่าลืมไปนะครับงานจากแว่นใหญ่นะครับที่ขอไว้ด้วยแล้วก็มีปู่จ๋าลองไมค์มารุ่งร้องด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวกันดีกว่าวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่สนใจพี่โอ้คุณฟังนะฮะมีพี่เจมส์เรืองศักดิ์รอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าจังหวะเพลงเบาลงให้เบาลงเนาะเรื่องเราตั้งมากอ้าวอีกแล้วพี่โอ้นะฮะรวบแอดมินนะฮะเมื่อไหร่น้องหงร้อนจะโดนสักทีรวบแอดมินเว็บพนันพบหลักฐานเงินหมุนเวียนปีละ200ล้านช่วงนี้ต้องบอกว่าตำรวจทำงานหนักมากเลยเขาเรียกว่าเป็นช่วงของบอลโลกเนาะนะครับตำรวจไซเบอร์เข้มนะครับปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลกนะครับบุกรวบเว็บเถื่อนเพียบทีเดียวนะครับเว็บออนไลน์อันนี้คือล่าสุดที่สระบุรีนะครับลงไปจับกลุ่มนะครับมีแอดมินนะครับอายุ31ปีชื่อว่านิลุบลเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่ะส่วนมากแอดมินเป็นผู้หญิงเนาะเออก็แน่นอนสิเพราะว่าทำงานได้ทั้งวันไงมีโทรศัพท์มือถือซัมซุงนะครับมีโน้ตบุ๊กนะครับมีต่างๆอุปกรณ์มากมายทีเดียวนะฮะผู้ต้องหารับสารภาพว่าของกลางเจ้าที่ตรวจยึดนั้นตนเองใช้ในการทำหน้าที่เป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าให้แก่เว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อว่าอ่านว่าอะไรพายากเหรอฮะพายาก PHAYAK 789อ่านว่าอะไรอ่ะพายาก789นะครับโดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องทำงานทำมานาน2ปีแล้วนะครับได้รับค่าจ้างเขาเป็นแอดมินเฉยๆนะ 25,000 ต่อเดือนนะครับเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันออนไลน์อ๋อเป็นบ็อกซ์สล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันออนไลน์กีฬานี่นะฮะจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนนะ18ล้านบาทต่อเดือนแล้วว่าปีหนึ่งประมาณ200ล้านนะครับโดยมีรูปแบบการโอนเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงและมีแอดมินของเว็บไซต์คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์เช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครทำธุรกรรมการเงินเนี่ยการให้คำแนะนำชักชวนเล่นออนไลน์พนันนะฮะก็จะมีแอดมินคอยดูแลให้เบื้องต้นก็โดนคดีไปนะฮะคือต้นตอน่าจะมาจากต่างประเทศแหละแต่เขาจ้างคนนี้เนาะเป็นคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าน้องหงร้อนจะอยู่ในเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งแน่เลยนะฮะ ตันเนอร์มาแล้วขอเพลงคนบ้าพิเศษนะครับตันเนอร์มันส่งอะไรมาเนี่ยตันเนอร์มาแล้วนะส่งอะไรมาตันเนอร์นะ10 นัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2026-27 ครับ

าวซิตี้นะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัด2แมนพบกับอัพสวิชทาวน์นะครับเอเวอร์ตันพบแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์พบแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟูลแลมพบแมนนะครับแมนพบสเปอร์สอ๋อก็เป็นตารางการแข่งขันใช่ไหมฮะพรีเมียร์ลีกใช่ไหมฮะอันนี้นี่ถ้าใครเป็นสายบอลลีกใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่กับบอลโลกคืออย่างคนที่ชอบดูบอลไทยก็จะไม่ดูบอลใหญ่อะไรเงี้ยมันแต่คนชอบเหมือนคนฟังเพลงฮะคนชอบลูกทุ่งก็ไม่จะไม่ชอบสตริงเนี่ยคนชอบหมอลำก็จะไม่ชอบอินดี้อีสานบางคนไม่ชอบนะบางคนชอบหมอลำลูกทุ่งไปเลยแบบนี้ก็มีเหมือนกันอย่างบางคนชอบดูวอลเลย์บอลเงี้ยอย่างพี่เดี่ยวเนี่ยชอบดูวอลเลย์บอลใช่ไหมฮะติดใจนักตบสาวไทยพี่เดี่ยวเนี่ยนะเป็นคนที่ติดใจนักตบสาวไทยก็จะชอบดูวอลเลย์บอลก็จะไม่เท่าไหร่กับฟุตบอลอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ว่าคนจะชอบกีฬาประเภทไหนอย่างลุงแป๊ะเนี่ยลุงแป๊ะก็ชอบวอลเลย์บอลเหมือนกันเชียร์ทีมสาวไทยอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ความชอบแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะฮะในแต่ละกีฬานะครับเนาะว่ากันไปมาฟังเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูดีกว่าฮะนี่คือทุกวินาทีนะครับที่ขอไว้ด้วยเราจะวางเพลงให้เบาลงฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้นะครับน้องของร่อนชอบทุกอย่างใช่ทุกอย่างจริงเป็นผู้หญิงนะแต่ไม่ชอบดูวอลเลย์บอลนะไม่ชอบดูวอลเลย์ไม่ชอบดูกีฬาผู้หญิงนะชอบดูบอลลีกบอลโลกนะแต่บอลไทยนังไม่ดูนะของร่อนนี่บอลไทยไม่ดูนะผมมันบ้าแมนยูครับตาเนินบอกเอาไว้อะไรที่ทำให้ตาเนิน

เพลงคลอสจากพี่เจมส์นะครับนี่คือเพลงทุกวินาทีนะครับมีพี่เจมส์สองเพลงที่ขอมาไม่อาจเปลี่ยนใจอันนี้ก็ดังมากๆเลยสมัยก่อนนี่เวลาเขาวอทเขาวัดเรตติ้งเขาวัดจากชาร์ตเพลงทุกๆวันเสาร์จะมีการรายงานชาร์ตเพลงเด็กเจนซีคงจะไม่รู้จักชาร์ตเพลงคืออะไรนะฮะอเมรู้จักชาร์ตเพลงปะชาร์ตเพลงประจำสัปดาห์นี้นะครับขึ้นมาจากอันดับที่5ในสัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งมาสู่อันดับที่2ทีเดียวสำหรับเพลงนี้ไม่อาจเปลี่ยนใจนะครับอยู่ในชาร์ตเพลงของเรา5สัปดาห์รวดแล้วสำหรับเพลงนี้นะครับและสัปดาห์นี้มีนิวเอนทรีเข้ามาใหม่1เพลงนะครับอย่างเงี้ยจากลิปออยล์อะไรแบบนั้นนะก็เหมือนยอดวิวอะ YouTube อะแต่ยอดวิวนี่มันไม่ได้นะมันปั่นได้นะในโซเชียลอย่าไปเชื่อฟังฮะมันปั่นได้ยอดวิวยอดไลค์ต่างๆมันปั่นได้นะครับเอาคนปลอมนะฮะทุกคนมาปั่นคือมันสามารถอันที่จะใส่ไลฟ์ปลอมได้นะครับเพราะว่ามันจะมีบริษัทหรือว่าเพจที่เขารับทำไงปั๊มยอดอ่ะเอาคนคอมเมนต์บ้างนะคนเวียดนามต้องมาช่วยกันกดไลค์มาปั่นในกระแสอะไรเงี้ยนะฮะอย่าไปเชื่อยอดนะปลอมอยู่ในออนไลน์อะไรกันยอดวิวดูสดนะฮะยอดไลค์ยอดกดหัวใจต่างๆเนี่ยปลอมทั้งนั้นนะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆในออนไลน์เรียกกระแสนะครับเนาะพี่เดบบอสดีใจครับที่ชอบดูวอลเลย์บอลก็เพราะนักวอลเลย์บอลสาวไทยมีเสน่ห์นี่นาโดยเฉพาะนุกนิกนัทนิชาเห็นไหมจำได้หมดเลยนะนุกนิกนัทนิชาชื่ออย่างนักร้องนะฮะนัทนิชาใจเสนครับใส่เสื้อเบอร์15น่ารักสดใสมากขอเป็น FC เลยฮะยังไงก็อย่าลืมเชียร์สาวไทยคืนนี้ด้วยกันละกันนะครับ20ถึง30พบแคนาดาด้วยครับดีเจใครเป็น FC เราอย่าลืมแล้วกันนะฮะเชียร์ทีมนักตบสาวไทยด้วยกันละกันนะครับเนาะหลายๆคนนะคือไม่ได้ดูกีฬานะดูคนนะฮะดูคนนะฮะพี่นั่นบอกว่าดีใจครับพูดถึงฟุตบอลเนี่ยผมโตมากับเดวิดเบ็คแฮมครับไรอันกิกพอลสโครรูนี่โรนัลโดอันถูกเนี่ยโรนัลโดนะฮะตอนได้3แชมป์3ปีซ้อนครับก็เลยเขาเรียกว่าติดอกติดใจแล้วก็ประทับใจชื่นชอบนะฮะในทีมนี้นะฮะแล้วมีที่มาที่ไปนั่นเองแต่ละทีมแต่ละคนจะชอบแตกต่างออกไปใช่ไหมครับพี่สนทักทายพี่สนด้วยกันนะฮะพี่สน S99มาแล้วนะฮะ2ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ฮะอ๋อ 2.30 2ทุ่มครึ่งโอเคแล้วก็ว่า 2-30 ถือว่าแข่งขัน 20-30 นี้นะฮะ2ทุ่ม30นาทีคืนนี้ติดตามได้นะครับโอเคสำหรับนักตบสาวไทยนะฮะ

ของพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับวันนี้พี่โอ๊ควัดดีเจไม่ได้จัดรายการช่วงกลางคืนเนี่ยสงสัยพี่เขี้ยวเพชรเหงาแน่เลยไม่ได้มาฟังไม่ได้มีใครมาให้ทีเด็ดในคืนนี้ไม่ได้มีใครมาให้ลายแทงคืนนี้นะฮะพี่เขี้ยวเพชรฟังอยู่เปล่าเขี้ยวเพชรนี่เขาติดตามการอะไรนะการพยากรณ์ของน้องหงร่อนนะฮะยิ่งกว่าคำชะโนดอีกตรงนี้นะฮะยิ่งกว่าให้หวยอีกนะฮะให้บอลถูกทุกงวดนะฮะทุกคู่ทีเดียวเอาละครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับพี่สมนี่พี่สมอยู่บ้านเหรอต้มมาม่ามาให้ดูด้วยโอ้น่ากินมากเลยพี่มาม่านี่ถ้าทำอร่อยมันก็ดีนะเนาะทำอร่อยเอามาผัดก็ได้ดีเจเมื่อก่อนชอบซื้อมาม่ามาแล้วก็ไปซื้อผัดกะเพราเจ้าเด็ดนะที่มันอร่อยกะเพรานี่ไม่เอาแบบน้ำนะเอาเป็นกะเพราที่แห้งๆนะฮะเอามาผัดใส่มาม่าอุ้ยอร่อยมากคุณฟังฮะอร่อยเวอร์แต่ว่ากินนี้จะหิวน้ำนิดนึงนะเพราะว่าผงชูรสเยอะมากเลยในเส้นมาม่านี่มันมีโซเดียมเยอะนะครับกินแล้วปั๊บเนี่ยโอ้โหกินน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีไม่หายอยากสักทีนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวไปหาข่าวก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเมากันต่อนะครับเนาะเมย์บอกว่าไม่เคยค่ะไม่เคยได้ยินเลยหมายถึงว่าชาร์ตเพลงใช่ไหมชาร์ตเพลงกับเพลงเจมส์เรืองศักดิ์นะใช่ไหมเมย์นี่คือถ้าเป็นเด็กเจนซีเกิดในวัยเกิดตั้งแต่ปี2540ขึ้นมาเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักเพลงเก่าๆเพราะว่าเพลงดันเหล่านี้มันดังประมาณปี40นั่นแหละก็คือยุคที่น้องเหล่านี้เขากำลังเป็นเด็กน้อยอยู่กำลังหัดคลานอยู่อย่างเพลงเนี้ยที่ออกมาเนี่ยอาเมย์กำลังหัดคลานอยู่นะฮะกำลังคลานอยู่นะฮะซึ่งในวิทยุก็เปิดแล้วไม่อาจเป็นใจอาเมย์กำลังคลานอยู่นะฮะคลานอยู่บนเตียงนอนนะฮะกำลังแบเบาะอยู่นะฮะพูดซะเห็นภาพเลยดีเจใครที่เกิดปี240ขึ้นมาเรียกว่าเจนซีเจนแซดนะจะไม่ทันเพลงพวกนี้เลยนะครับแล้วก็จะไม่รับรู้เลยนะครับดูไหมอาเมย์รู้ไหมว่าพี่เจมส์เรืองศักดิ์เนี่ยเขาเครื่องบินตกนะเกือบตุยนะอันนี้เรื่องจริงเครื่องบินตกในปี44อะไร42 43มั้งเนาะแล้วก็ตอนนั้นเพื่อนเขาตายเลยเขาเรียกบอกว่าตายคาที่เลยแต่ส่วนเจมส์เรืองศักดิ์เนี่ยออกมาได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือจากชาวบ้านโอ้น่ากลัวมากนะฮะการบินไทยสมัยนั้นดังมากเลยนะฮะก็รอดมาได้นะครับเนาะสวัสดีพี่ตั้ม4108นะครับขอเพลงอกหักขอเพลงอกหักให้หน่อยครับตั้ม4108ขอมาครับตอนนี้อกหักครับดีเจตั้มอยู่ยะลาใช่ไหมจริงดิพี่เดี๋ยวขอหาหนึ่งเพลงอกหักใช่ไหมเพลงอะไรดีพี่โอ้เพลงอกหักนะฮะเดี๋ยวขอหาก่อนนะเอาแบบซึ้งๆเนาะนะฮะแบบซึ้งๆดีกว่านะครับทักทายกันได้ผ่านทางแชทนะครับพี่ตั้มบอกว่าขอหนึ่งเพลงซึ้งเศร้าครับนะฮะแอดไลน์เข้ามาคุยกันขอเพลงกันได้ที่ไลน์ ID นะครับค้นหา ID FM975พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5จะเจอลายที่ชื่อว่า BP Radio นะครับ FM975 หรือทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook บอกว่า BP Radio เสิร์ชหาได้เลย BP Radio นะฮะอเมว่าดีเจคะเล่าหลายรอบแล้วจนจำได้แล้วฮะอ๋อเรื่องเครื่องบินตกกันนะก็ย้ำบ่อยๆไงอเมเผื่ออเมจำไม่ได้มันเป็นคนเดียวไงอเมที่เขารอดมาได้ไงคือมันไม่มีคนดังคนไหนที่แบบว่ารอดมาได้จากยุคเครื่องบินตกในสมัยนั้นนะฮะนะครับแม้กระทั่งพี่บิ๊กดีทูบีนะอันนั้นไม่ใช่เครื่องบินตกนะครับรถตกคลองแล้วยังตายนะคนเรานี่มันเป็นดวงจริงๆเนาะมันเป็นดวงจริงๆนะฮะพี่เจมส์เรืองศักดิ์นั่งเครื่องบินฟรีจนสายการบินเจ๊งเลยนะครับจำได้ว่าการบินไทยเขาให้เจมส์เรืองศักดิ์ขึ้นเครื่องบินการบินไทยฟรีใช่ไหมฮะจนกระทั่งการบินไทยเจ๊งเลยนะต้องไปขายมันม่วงทอดนะฮะต้องไปขายอะไรต่างๆแล้วก็ขายกิจการต่างๆ

ริงๆเพลงนี้ก็แทนคนอกหักได้เหมือนกันนะอารมณ์สีเทานะครับงานจากพี่ปั๊บแล้วก็สาวอิงวรันธรมาฟีเจอริ่งร่วมกันเอาไว้นะครับพี่ตั้มบอกว่าดีเจครับอกหักต้องทำยังไงถามเองตอบเองตอบเองว่าเล่าครับดีเจแหมเล่านี่มันอาจจะมันก็ช่วยได้นะในช่วงแรกนะครับสักพักมันอาจจะหายไปถ้าจำได้ถ้าเราจำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะจ๊ะทุกอย่างมันก็จะเขาเรียกว่ากลับมาเหมือนเดิมทักทายพี่ต้าธีรพัฒน์ตาต้าด้วยกันละกันครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะขอหนึ่งเพลงซึ้งกับเพลงหนึ่งได้ไหมไหนกำลังซึ้งอยู่ตอนนี้อาฝ่ายพี่ตั้มนี่ก็บอกว่ากำลังอกหักพอดีเลยมาเอาเพลงนี้ไปฟังละกันไหนเข้าบรรยากาศพอดี

ังเมื่อไหร่ก็ยังซึ้งเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับเธอยังจากโปเตโต้นะครับซึ้งจังเลยนะครับนะพี่เดียบอกว่าอกหักต้องรีบหาแฟนใหม่ครับการรักษาแผลเก่าที่สุดคือการมีคนใหม่แสดงว่าพี่เดียวเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วก่อนเลยใช่ไหมอันนี้ถูกต้องนะถูกนะฮะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นลืมได้ไวขึ้นแต่ว่าก็ต้องเลือกคนที่จริงคนที่ใช่ด้วยไม่ใช่เลือกเพื่อที่จะเหมือนกับประชดประชันแค่นั้นเองนะครับนะแค่คบไว้แก้เหงาไม่ใช่สิคบเพื่อที่จะเริ่มสานต่อความรู้สึกใหม่ๆนะครับเพลงเศร้าต่อเนื่องจังเลย

้เป็นโหมดเพลงเศร้านะครับแหมเมื่อกี้คุณฟังว่าอกหักไงก็เลยจัดเพลงเศร้าให้ฟังต่อเนื่องเลยนะครับสุดท้ายแล้วมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องทิ้งไว้กลางทางใช่ไหมพี่โอ้เหมือนพี่โอ้ขับมอเตอร์ไซค์ครับแล้วมอเตอร์ไซค์ยางแบนยางรั่วเราจะฝืนขับต่อไปขอบยางขอบรถมอเตอร์ไซค์ขอบรถขอบยางเนาะขอบล้อเนาะก็อาจจะบิดเบี้ยวบินนะฮะก็ต้องจอดทิ้งไว้กลางทางแล้วไปเดินหน้าต่อไปคนละทางความรักก็เหมือนกันนะครับนะเมื่อมันไปต่อไม่ได้มันถึงจุดสิ้นสุดแล้วคงจะต้องทำใจก็ช่างเปรียบเปรยนะฮะเนี่ยถึงได้บอกว่าเพลงเจนวายเนี่ยอาเมสมันเป็นเพลงที่สื่อเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงไปเลยอย่างโปเลโต้ก็เป็นเจนวายเจน90 2000เหมือนกันจุดเจน2000เนาะนะฮะมันก็เลยสื่อสารได้ดีนะฮะแต่ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเป็นเจนซีเข้ามาฟังเขาจะอินหรือเปล่านะอาเมสอินปะไม่อินเนาะอาเมสนี่เธอเป็นสาวเจนซีอาจจะไม่อินเท่าไหร่อาจจะต้องให้โฟอีฟมาร้องเราให้โฟอีฟมาร้องอาจจะอินกับโฟอีฟก็เป็นได้นะครับเนาะทักทายพี่แบงค์ไลน์เอารถด้วยนะครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยเพลงเพราะถูกใจมากมายนะซิกแซกบอกว่าตอนนี้ที่สุราษฎร์ธานีฟ้าร้องเสียงดังมากเลยอยากฟังกลับตัวไม่ได้จะให้ไปก็ไปไม่ถึงเอาเวอร์ชันไหนเอ็มมาตาพลหรอเอาเวอร์ชันไหนขอเพลง4นาทีของกลาแล้วกันครับได้เลยครับพี่แบงค์ไลน์โอรสนะฮะเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับเนาะฟุตบอลก็เหมือนกันครับถ้าเล่นไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงกลางตารางเลยนะครับ เหมือนเชลซีปีนี้จบอันดับ10กลางตาราง เดี๋ยวช่างเปรียบเปรยนะพี่นะช่างเปรียบเปรยจริงๆนะฮะเดี๋ยว FC เชลซีเขาจะนะพี่บอสบอกว่าดีใจครับมีสัญญาณสะดุดพี่บอสใช้แอปไหนเอ่ยแอปนี้หรอใช้ Wi-Fi หรือว่าใช้เน็ตมือถือเน็ตซิมพี่ไปดูก่อนนะเน็ต Wi-Fi หรอเดี๋ยวก่อนนะถ้าสัญญาณกระตุกนะครับลองปิดแอปเคลียร์แอปก่อนนะฮะลองปิดแอปปัดทิ้งก่อนแล้วก็ลองปิดมือถือใหม่หนึ่งเครื่องก็ได้ให้เครื่องมันรีสตาร์ทใหม่รอบหนึ่งเนาะอาจจะเป็นที่สัญญาณ Wi-Fi บางครั้งนี้ Wi-Fi สัญญาณมันตีกัน Wi-Fi 2.4 GHz นะฮะอาจจะตีกันก็ได้เนาะลองปิดแอปก่อนปิดให้หมดก่อนปิดทุกแอปเลยนะเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วปิดเปิดเครื่องใหม่หนึ่งครั้งนะฮะเพราะว่าที่อื่นยังไม่กระตุกนะครับเนาะพี่หนุ่มกลับมาแล้วนะครับพี่หนุ่มว่าดิฉันครับเมื่อกี้สัญญาณหายไปเพลงคนเท่าเหมือนหน้าพี่หนุ่มสิหน้าเท่าเหมือนหน้าพี่หนุ่มนะไม่ต้องหาคำปลอบโยนสุดท้ายที่เขาจากไปนะฮะพี่เลิฟเมื่อคืนดีครับเมื่อคืนดูบอลผู้ตัดสินถ่วงเวลาให้อเมริกาครับจริงดิพี่เลิฟในขอเสียงวิเคราะห์หน่อยนี่อันเรื่องจริงนะเขาบอกว่ามีการแชร์เรื่องราวออกมาว่าผู้ตัดสินพยายามจะถ่วงเวลาเพื่อให้อเมริกานี่พี่เลิฟลงทุนแคปหน้าจอมาเลยนะฮะมาให้ดูเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเนาะมันก็ต้องมีแบบนี้แล้วนะฮะแย่เลยผู้ตัดสินบาดเจ็บเองผู้ตัดสินบาดเจ็บเองยังไงก็มีพยายามถ่วงเวลาเนาะถ่วงนั่นถ่วงนี่นะพี่หนุ่มว่าดีใจครับถ้าสะดุดให้เปลี่ยนคลื่นไปเลยครับไปฟังคลื่นอื่นครับโอ้โหฟังคลื่นไหนดีฮะ

ำปลอบโยนนะครับเพลงนี้เป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะครับไม่ต้องหาคำปลอบโยนสุดท้ายเธอก็จากไปสุดท้ายเธอก็จากไปแล้วนะครับไม่ต้องพยายามจะสรรหาคำพูดนะฮะอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเธอก็ไปไม่ใช่หรอต้องการสื่อประมาณนี้แหละนะฮะเวอร์ชันนี้ละมุนดีเนาะดีเจว่าถ้าไปร้องดีๆนะครับในห้องอัดดีๆนี่ดีเลยนะนะครับนักร้องคนนี้เป็นนักร้องในผับนะฮะชื่อวงว่าดราม่าแบนนะดราม่าแบนนะนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะอเมะบอกว่าดีเจคะถึงจะเป็นเจนซีเจนแซดนะฮะแต่ก็อินกับเพลงเจนวายนะคะจริงดิอเมะว่าชอบแนวนี้ใช่ไหมวันนี้พี่กะละปังหาว่าวันนี้ไม่ได้วิ่งงานครับดีเจวันนี้พอดีซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ก็เลยฟังเพลงเพลินเลยใช่ไหมวันนี้เรามาในเซตเพลงหนุ่มอกหักสาวอกหักกันนะครับ

อจังเลยเพลงนี้นะครับเจ็บไปรักไปนะครับเพลงจาก Yesterday นะครับหนึ่งศิลปินที่มีเพลงซึ้งหลายเพลงทีเดียวออกแนวร็อกๆหน่อยแล้วก็ความหมายมันโดนใจนะครับนะพี่บอสบอกว่าตอนนี้สัญญาณเสียงโอเคแล้วนะครับใครที่ฟังมีพีเรดโอในแอปแล้วกระตุกนะทักมาบอกในแชทเดี๋ยวจะส่งลิงก์สำรองให้นะครับเนาะอีกเว็บหนึ่งให้นะครับเนาะเป็นตัวสำรองให้เติมเพลงท้อให้กันตรงนี้กับดีเจวินที่ VP Radio นะครับวันนี้มาในเซตเพลงอกหักนะฮะนี่พี่โอ้เพลงนี้ครับพี่โอ้มาถึงเพลงเซตสาวอกหักกันสัก 2-3 เพลงดีกว่า

ท่าไหร่ก็พร้อมเหมือนเดิมสำหรับบีน้ำทิพย์นะครับหมอบีน้ำทิพย์นี่คือแค่กระจกใสบางๆที่กลั้นตรงกลางเท่านั้นนะครับไกลเกินไปอะไรบางครั้งบางทีการอยู่ใกล้กันเกินไปเนี่ยเหมือนจะใกล้กันแต่ว่าไกลใจนะตัวใกล้กันแต่ใจไกลกันนี่นะความหมายเพลงซึ้งๆนะกับเพลงสไตล์เจนวายบีน้ำทิพย์นะครับมีหนึ่งเพลงที่ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ของดาปกติเราจะฟังแต่น้ำเต็มแก้วฟังแต่ที่เราคุ้นเคยเนาะนะเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ชื่อเพลงว่าหญิงไทยนะฮะหญิงไทยสกุลไทยหญิงไทยครับพูดถึงเรื่องของผู้หญิงที่เป็นคนที่รักใครรักจริงนะฮะจริงหรือเปล่า

เป็นเหมือนที่ดาเขาพูดว่าหรือเปล่าเป็นหญิงไทยเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่รักใครรักจริงนะฮะพร้อมพลีกายเลยทีเดียวพี่กายพร้อมพลีใจเลยทีเดียวนะฮะจริงหรือเปล่านะฮะอาจจะจริงก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือทุกคนว่าแต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่ารูปแบบเนาะชีวิตแตกต่างออกไปนะฮะหญิงไทยนะครับนี่คือดาเอนโดฟินนะฮะหญิงไทยสกุลไทยขวัญเรือนนะฮะดาเอนโดฟินตอนเข้าวงการแรกๆนี่เป็นสาวเหมือนสาวห้าวสาวทอมนะไว้ผมทรงเลยนะทรงลากใส่ตรงยุคแรกๆเนาะเมื่อกับ20ปีที่แล้วอัลบั้มแรกๆอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเพื่อนสนิทนะฮะก็ไม่คิดว่าจะมีผัวนะอุ้ยตรงไหมฮะก็ไม่คิดว่าจะมีครอบครัวตอนนี้มีลูกแล้วนะฮะมีลูกแล้วนะสำหรับดาเอนโดฟินนะครับเอ๊ะดีเจยังไงเมื่อก่อนจำได้ว่าดานี่เคยมีเคยคบกับพี่แนปเรโทรสเปกได้พักหนึ่งเนาะเหมือนร้องเพลงคู่กันด้วยนะเขาร้องเพลงคู่กันด้วยเหมือนเคยเปิดอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เลิกรายกันไปสำหรับพี่แนปเรโทรสเปกนะฮะเอาละครับฟังเพลงกันต่อเลยกันช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าในช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะฮะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับเวอร์ชันของเอ็มอัตพลนะฮะเวอร์ชันร้องสด

ครับเพลงจากพี่เอ็มมัทพลนะครับเพลงนี้ร้อง2คนนะฟังดีๆมีเสียงพี่หนุ่มกะลาด้วยนะครับพี่หนุ่มกะลาร้องกันด้วยเป็นคอนเสิร์ตนะฮะเป็นคอนเสิร์ตที่ร้องสดนั่นเองครับร็อกกันหน่อยเป็นเพลงเก่าของพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตนะครับนะส่งมาก็เปิดให้ฟังตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณฟังทางมุนทริกอยู่ด้วยกันถึง4โมงเนาะนะครับเมื่อกี้มีเราจะเข้าเพลงเก่าสัก2เพลงได้มั้ยนะครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงเก่าๆเข้ามามีของไมโครมีเติมน้ำมันแล้วก็เธอมองข้ามที่ขอไว้เมื่อกี้นะฮะไปเติมน้ำมันกันดีกว่านะครับมาเลยเติมน้ำมันกันดีกว่าพี่นันถามว่าดีเจครับบัตรคนจนบัตรประชารัฐเนี่ยเช็คที่ไหนว่าผ่านเกณฑ์หรือยังตอนนี้เขายังไม่ประกาศผลนะพี่เขาว่าให้เช็คก่อนที่21นี้ยังพี่ยังไม่ได้ประกาศผลนะดีเจไล่เช็คข้อมูลก่อนเดี๋ยวขอดูข้อมูลแป๊บนึงนะใครที่ได้บัตรพลังประชารัฐบัตรคนจนนี่นะเดี๋ยวรอก่อนนะตอนนี้เขากำลังเช็คข้อมูลอยู่ว่าเรามีเขาเรียกไงฮะมีข้อมูลมีอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าอ่ะมีที่ดินมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ต่างๆถ้ามันเกินเกณฑ์เขาก็จะไม่ให้อย่างเงี้ยฮะนะครับเดี๋ยวรอก่อนยังไม่ได้ประกาศผลพี่ยังเดี๋ยวถ้าประกาศจะแจ้งให้ทราบว่าวันไหนนะฮะ

นี้คือเพลงเติมน้ำมันนะครับเพลงจากไมโครนะครับสถานการณ์น้ำมันวันนี้ก็รู้สึกว่าน้ำมันจะลดลงแต่ว่าลดลงแต่ก็ยังสูงอยู่นะฮะยังสูงกว่าช่วงก่อนที่ผ่านมานะฮะวันนี้มีแฟนรายการนะครับที่ทักทายมาบอกว่าดิฉันครับผมขับรถไฟฟ้าไหนมีใครขับรถไฟฟ้าไหมครับมีใครขับรถไฟฟ้าไหมเอ่ยพี่บอสไงพี่บอสซ่านี่พี่บอสซ่าหรือว่าพี่ปอนเนี่ยนะฮะขับรถยนต์ไฟฟ้านะไฮโซมากเลยนะฮะนี่พี่ปอนที่จะถามหน่อยรถยนต์ไฟฟ้านี่มันขับเป็นแล้วเป็นไงบ้างมันมีความแตกต่างจากรถสันดาปหรือว่ารถน้ำมันมากไหมฮะหลังจากที่ขับขี่มาแล้วการขับขี่การเหยียบมันไปลื่นไหลดีไหมฮะรถไฟฟ้านี่อาจจะเหมาะกับในเมืองเนาะเหมาะกับในเมืองเหมาะกับในที่ที่ไม่ได้ไปไหนไกลเหมาะกับออฟฟิศชุมชนทั่วๆไปไปทำงานออฟฟิศกลับบ้านนี่นะฮะแต่ถ้าสมบูรณ์สมบันนี่อาจจะไม่ไหวแต่ก็มีดราม่าไปบ่อยเหมือนกันเรื่องว่าแบตเตอรี่แต่ว่ามันอาจจะเป็นข่าวเล็กๆที่ขยายให้ใหญ่ไงนะครับเรียกว่าชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นถ้าคนที่ไม่ได้สายลุยไม่ได้เป็นสายเดินทางไกลระดับออกต่างจังหวัดนอกพื้นที่ก็รถไฟฟ้าก็ถือเป็นความเหมาะสมนะฮะอย่างในเชียงใหม่นี่ก็เยอะมากเลยนะฮะตอนนี้อยู่ตามท้องถนนทางนี่ถ้ารถติดไฟแดงอย่างน้อยเนี่ยต้องเห็นรถไฟฟ้าเนี่ยเกิน10กว่าคันเมื่อก่อนนี่1 2คันนี่ตื่นเต้นมากนะเดี๋ยวนี้เกิน10คัน20กว่าคันนะฮะจอดกันเต็มทีเดียวไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรบ้างหลายยี่ห้ออะเดี๋ยวนี้มันมียี่ห้ออะไรนะไอออนเนาะเมื่อก่อนจะมี BYD ใช่ไหมที่มีกระแสมาก่อนนะ BYD มี Alright Good Cat นะครับมีอะไรอีกอ่ะหลายยี่ห้อเลยนะฮะที่มีการขายแล้วก็มีการจับจำหน่ายกันนะฮะสมมติจะมาจากจีนกันเยอะเหมือนกันนะฮะขับรถไฟฟ้านี่ไอตัวรถมันจริงๆไม่ได้แพงนะแต่มันแพงในส่วนของเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ใช่ไหมฮะที่มันมีการใช้งานนะครับเนาะพี่บอสซ่าบอกว่าใช้ดีครับใช้ติดแล้วสะดวกเลยฮะดีเจคือถ้าเราใช้บ่อยๆแล้วก็จะชินกับมันจะชินกับมันแล้วก็จะใช้รถน้ำมันไม่เวิร์กละเพราะว่ามันคุ้นชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะดีเจครับเติมน้ำมันมีเพลงเติมเบียร์มั้ยฮะเติมเบียร์ต้อง5โมงแรงพี่ที่นี่ผมว่าดีเจครับเอาทำส่งของได้ไหมรถไฟฟ้าได้นะได้อยู่แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์นี่อาจจะลำบากเลยเพราะมันต้องจอดไงต้องเติมเพราะเราต้องทำรอบให้ไวนะแต่ถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยเราจอดเติมได้เลยไงจอดเติมแล้วไปรอบต่อแต่ว่ารถไฟฟ้านี่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเติมรอบเพราะต้องใช้เวลาในการเติมเนาะอย่างในปั๊มปตท.ต่างๆก็จะมีจุดชาร์จไฟใช่ไหมครับก็คือไปนั่งกินกาแฟอะไรรอไปก่อนในช่วงนั้นนะฮะแต่ถ้าทำคนส่งของมันจะทำรอบได้ช้าไงมันก็เหมาะสมสำหรับคนทำงานออฟฟิศทั่วไปประมาณนั้นนะฮะอยู่ที่ความชอบแต่ละคนแล้วกันนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทริกไปเบรกเลยนะครับล่ำลาแล้วก็เบรกเลยการทางบุญทริกนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีเลยในช่วงนี้นะครับเนาะพี่บอลบอกว่าทักทายครับพี่บอลสวิตเซอร์แลนด์คนใช้รถไฟฟ้าเยอะไหมที่นู่นน่ะคนใช้เยอะไหมพี่บอกว่าดิฉันผมใช้ประจำเลยบางทีก็ MRT BTS คนละไฟฟ้าพี่คนละไฟฟ้ากับอันนั้นรถไฟฟ้าห่างยาวพี่คนละไฟฟ้านะฮะสถานีต่อไปนะครับเดี๋ยวล่ำลาทางบุญทริกเลยกันเลยเนาะ FM 90 MHz ไปเบรกฟังสปอร์ตช่วง4โมงเย็นเลยครับเดี๋ยวทางออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อครับ

แล้วกลับมาอยู่กันต่อตอนนี้4โมงเย็นเป๊ะแล้วนะครับเมื่อกี้ถามพี่บอลไปว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาใช้รถไฟฟ้ากันเยอะไหมพี่บอลบอกว่าเยอะมากเลยครับดีเจส่วนใหญ่ร้อยละประมาณเกิน 50% นะพี่น้อง 60-70% ใช้รถไฟฟ้ากันด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันที่เนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์แพงมากๆเลยเขาบอกว่าลิตรละ78 บาททีเดียวหรือว่าแพงมากเลยพี่นะครับคือเดี๋ยวนี้คือกระแสรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในต่างประเทศเขามีมาก่อนไทยนานมากแล้วนานมากเลยจริงๆโดยเฉพาะจากจีนหรือว่าจากทางฝั่งของยุโรปนะครับซึ่งมีมานานแล้วนะครับและใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งในไทยของเราเองเพิ่งมาบูมนะฮะในช่วงของ 3-4-5 ปีที่ผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยที่ผ่านมาที่เราเห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็จากนี้ไปมันก็จะเยอะขึ้นเป็นมาตรฐานไปเลยอนาคตเนี่ยเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นก็ต้องมีเหมือนเดิมรถยนต์น้ำมันนะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่าข้อเสียของรถไฟฟ้าคือถ้าสมมติว่าไม่รู้นะณปัจจุบันนี้ถ้าคนซื้อมาปั๊บเนี่ยถ้าคนจะไปขายต่อเนี่ยราคามันจะไม่ได้เท่าเดิมแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถยี่ห้อมาตรฐานเนี่ย Toyota Honda อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ยังได้ราคาที่ตามตลาดอยู่มันอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดยังใหม่อยู่ก็ได้ยังไม่มีการตีราคาที่สมบูรณ์แบบนะครับมันก็เลยทำให้ราคามันยังมีความไม่เสถียรแล้วก็ไม่มีความเป็นมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันลงตัวแล้วคนไทยเกินกว่าครึ่งประเทศเราใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันทุกบ้านทุกเมืองเนี่ยมันก็จะเริ่มมีราคามาตรฐานออกมาแต่มันอาจจะไม่ใช่เสมอไปนะมันเหมือนโทรศัพท์มือถือฮะใช่ไหมโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนราคาแพงโนเกียใช่ไหมครับโอ้ไอโฟนราคา 3-4-5 หมื่นเนี่ยพอปัจจุบันนี้เอ้านะพอมันมียี่ห้อเล็กๆน้อยๆมา Oppo Vivo นะฮะต่างๆออกมามากมาย Xiaomi Redmi ต่างๆเนี่ยราคา 3-4-5,000 อย่างเงี้ยมันก็จะกลายแบบนั้นเองมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าอนาคตรถยนต์อาจจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในคนชนชั้นล่างชั้นกลางทั่วไปก็เป็นได้ถ้าเมื่อไหร่เขาสามารถทำแบตเตอรี่ให้มันมีราคาถูกลงแล้วก็ท้องตลาดเยอะต้องการมากขึ้นใช่ไหมครับเหมือนโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนไงซื้อเครื่องทีเป็นหมื่นใช่ไหมฮะปัจจุบันนี้ 2-3,000 มือ2-5-600อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันตามตลาดตามร้านตู้ทั่วไปใช่ไหมฮะมันก็จะกลายแบบนี้ดีใจว่าอนาคตจะเป็นแบบนี้แต่ว่าต้องนานจริงๆนะประมาณเกิน10 ปีขึ้นไปนะตลาดมันถึงจะเป็นลักษณะแบบนี้มั้งนะนะฮะจนกว่าจะมีอะไรมาทดแทนได้หรือว่าเขาหาวัตถุดิบในการทำแบตเตอรี่ให้มันมีคุณให้มันแบบราคาลดลงได้นะครับเนาะพี่บอลวันนี้ครับวันนี้ไปเที่ยวเลาะสวิตกันกับดีเจด้วย BP Radio นะครับจะหาที่สวยๆถ่ายรูปมาฝากอ่ะได้เลยพี่ส่งบริการมาได้เลยนะครับพี่บอล นะฮะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปใส่ซาเล้งได้ไหมมันก็ได้นะที่ทิพย์พลแต่ว่ามันอย่างที่บอกกันมันต้องเติมแบตเตอรี่ครับมันจะมีปัญหาตรงนี้มันจะช้าไงมันจะช้านะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อที่ค้างกันนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆให้ฟังวันนี้ยังไม่ได้เล่าข่าวเลยนะฮะ4โมงเย็น3นาทีครับเธอมองข้ามเพลงนี้เป็นเพลงเก่าๆนะยุค90ยุค80เลยแหละอ่ะในยุคนั้นนะเดี๋ยวจะมีชมพูฟุตตี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีนกเขาคู่รักนะนนเนี่ยนกเขากรูจุกๆกรูให้ฟังด้วยที่ขอไว้จากพี่นัทนะครับ

งนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เพราะนะชื่อเพลงว่าเธอมองข้ามเป็นเพลงของวงชื่อวงอะไรนะพี่ลืมชื่อละแต่ดนตรีก็ถือว่าดีนะแต่ว่าการบันทึกเสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเอ็ดดี้นะใจไหม้ไฟนะครับนี่เอ็ดดี้ใจไหม้ไฟนะครับคล้ายๆวงบิ๊กกันนะฮะวงดีเพลงดีแต่ว่าการบันทึกเสียงการโปรโมทอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าไม่ได้โปรโมทก็อาจจะไม่ดังอะไรอย่างนี้นะเสียงอาจจะไม่ชัดเท่ากรัมมี่ใช่ไหมเสียงคุณภาพกว่านะเพลงดีเนาะเอาละครับส่งเพลงมาช่วงนี้ตอนนี้4โมงเย็นกับอีก7นาทีนะครับเติมเพลงเข้ามากับวันสบายๆเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงเก่านั้นก่อนนะจากแนวร็อกยุค90นะครับขอชแวบมาหาเพลงแนวอันนี้จะบอกว่าเป็นแนวอะไรดีแนวป๊อปหรอป๊อปใสๆในยุค90ได้ป่ะนะฮะก็ไม่ป๊อปเท่าไหร่ของวงฟรุตตี้นะแชมพูชมพูฟรุตตี้นะครับเนาะชื่อเพลงว่าทำไม่ได้อ้าวพี่โอ้เป็นนี่ไปส่งน้ำให้กับลูกค้าปรากฏว่าน้ำแตกนะฮะอุ้ยน้ำแตกน้ำไอ้แก้วน้ำนะครับที่อยู่ในอะไรนะในภาชนะในนั่นนะถุงที่ใส่มาจากร้านค้านี่มันแตกนะฮะต้องเสียเงินอีกแล้วนะครับทำไมไม่ขับดีๆอะฮะ เป็นไรเดอร์ต้องขับดีๆนะเดี๋ยวอาหารลูกค้าจะแบบ

พลงของฟรุตตี้นะครับชื่อเพลงว่าทำไม่ได้ขอไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับเคลียร์เพลงกันนะครับกับเพลงเก่าช่วงนี้จะให้ฟังย้อนไปกับยุค90สักหน่อยย้อนไปกับยุค90กันสักช่วงสัก 3-4 เพลงเลยกันนะฮะมีทั้งเพลงยุคกลางเนาะยุคกลางคือยุคปี2000ส่วนยุค90ก็คือถอยกลับลงไปอีกเพลงใหม่ก็มีสลับสับเปลี่ยนให้ฟังกันไปในช่วงเย็นนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปข่าวยามเย็นกันวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นบ้างนะครับหลอดวันนี้นะครับในวันเสาร์วันนี้นะฮะนะครับนี่จะยังเหลือไอ้คนละครึ่งอยู่นะฟังฮะเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ400ไม่หรอกมี2อันมี2บัญชีเอาของแม่มาใช้นะฮะก็เลยมีตังเหลืออยู่เย็นนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะว่าจะไปนั่งหมูกระทะอีกแล้วนะฮะหมูกระทะแล้วพี่โอ้หมูกระทะแล้วพี่ชายหนุ่มแหมตอนนี้ค้างเพลงใครบ้างเอ่ยพี่โอ้พี่หนุ่มพี่เนินป่ะอ๋อคนบ้าของโลโซรอแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปที่คนบ้าเนี่ยขอไปที่เพลงเก่าของอะไรนะนกเขากรูใช่ไหมนกเขากรูจุกจุกกรูนะมางั้นเราฟังสักหน่อยแล้วกันพี่นัทเขาอยากฟังพี่นัทเขาอยากจะฟังเพลงนี้นะครับนี่คลาสสิกมากเลยอ่ะนกเขาคู่รักคู่รัก

ลงสมัยก่อนนี่เขาเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเหมือนผ้ายับที่พับไว้แต่ว่าเมื่อกี้ฟังเพลงนกเขาคู่รักแอบตังหินตังหินไทยหนุ่มวิจัยลองฟังท่อนท้ายเมื่อกี้ดีๆสิเหมือนจะเป็นเพลงเรียบร้อยนะแต่ว่าสองคนนี้ก็แฝงอะไรที่แบบก็แฝงอะไรไว้ในเพลงนี้เหมือนกันเป็นเพลงเรียบร้อยใช่ไหมลองฟังเสียงนักร้องชายสิคุณสุทธิพงษ์แล้วก็คุณจุฑามาศดูเรียบร้อยเนาะฟังมันเผินอาจจะเป็นเพลงที่เรียบร้อยแต่ลองฟังท่อนสุดท้ายอีกดีๆนะฮะเหมือนแฝงอะไรไว้นะฮะเดี๋ยวนะท่อนนี้นะ

ต้องเอาอย่างมันพี่จะเอาอย่างมันเอ๊ะอะไรอ่ะพี่ต้องเอาอย่างมันพี่จะเอาอย่างมันคืออะไรเหมือนจะเรียบร้อยนะฮะเออเนี่ยพี่จะเอาอย่างมันนี่คืออะไรเอ๊ะดีเจนะพี่เดียวเอาอย่างมันนี่คือยังไงมันอะไรมันเทศมันฝรั่งนะแล้วมันอะไรดีฮะมันอลูพี่จะเอาอย่างเดียวพี่จะเอาอย่างเดียวต้องขอบคุณทนายหนุ่มนะครับที่ช่างสังเกตนะขอบคุณทนายหนุ่มนะทนายหนุ่มนี่เป็นทนายโหนกระแสนะฮะไปออกรายการโหนกระแสมาเกือบติดคุกเหมือนกันเดี๋ยวไหวตัวทันออกมาจากช่อง3ก่อนนะฮะเกือบโดนเหมือนกันนะฮะดีเจคิดอะไรเอ้าก็มันน่าคิดเวลาพี่ต้องเอาอย่างมันว่ะพี่จะเอาอย่างมันเอี่ยเอออย่างใดเนี่ยดีเจนี่ก็ช่างสังเกตสังกานะฮะขอบคุณทนายหนุ่มทนายหนุ่มเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วฮะเขาช่างสังเกตเพลงเขาส่งมาให้นะฮะมันคือคนหรือเปล่านะฮะน่าจะหมายถึงว่าดูนกมันสิพี่จะเอาอย่างมันจะดูนกสิให้มันจะทำตัวแบบอย่างนกมันอะไรประมาณนี้มากกว่านะฮะเอ๊ะยังไงก่อนสวัสดีพี่เอกยามเย็นนะครับยามแรงนะครับทนายพี่เอกด้วยนะฮะพี่สุชาติบอกว่าพี่เขาหมายถึงว่าเอาอย่างนกมันอ๋อเข้าใจละนะฮะ เจอท่อนนี้นี่ช็อกเลยนะดีเจไม่รู้ขยายความไปไกลถึงไหนใช่แล้วพี่เดียวนะฮะ ยังไงนะฮะอธิพลเนาะเอาแล้วมาทักทายกันช่วงนี้นะครับสำหรับยามเย็นนะครับยังค้างเพลงอยู่นะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมีเพลงกะลาให้ฟังนะเมื่อกี้เราฟังนกเขาใช่ไหมนกเขานกเรานกฉันนะฮะพี่เอกวันนี้ใช่ครับตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยมีฝนตกหนักเลยครับพี่เอกนะจากจังหวัดสตูลนะครับสตูลนะไหนจะวันไหนฝนตกบ้างเอ่ยบอกกล่าวกันได้นะครับดารินดาสวัสดีนะเพิ่งมาเหรอดารินดาฮะ

รักกันทั้งเกลียดแต่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นี่เป็นเวอร์ชันของพี่ตูนนะพี่ตูนบอดี้สแลมนะฮะไม่ใช่ของพี่กุ้งตรงสิทธิ์นะครับก็ถือว่าละมุนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะมีความสไตล์เป็นแบบเจนใหม่หน่อยเนาะพี่เอกส่งภาพมาที่สตูลฝนกำลังตกฉ่ำๆเลยนะครับตอนนี้นะในจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะบอกกล่าวกันได้นะครับเย็นนี้หลายพื้นที่นะครับนะต้าบอกอยากลำวงแล้วเดี๋ยว5โมงต้าค่อยลำวงเดี๋ยวจะให้เปิดเพลงให้ลำต้าลำวงสัก 2-3 เพลงช่วงใกล้ๆ5โมงแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวก็เปิดเพลงช้าก่อนเดี๋ยวค้างคนบ้านะครับที่ขอไว้จากพี่แบงค์ไลน์นะครับแล้วก็4นาทีไม่ใช่สิคนบ้านนี่จากพี่เนิร์นนะครับแล้วก็4นาทีจากพี่แบงค์ไลน์โอรสนะขอมานะครับงั้นต่อเลยนะจะได้ฟังกันเพลินๆในช่วงเวลาของเย็นนี้เดินทางกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวกันเนาะนะ

นบ้าครับนี่เลยเพลงจากพี่เสกนะครับที่ขอไปด้วยแล้วกันนะครับเสกโลโซต่อได้เพลงจากพี่หนุ่มกะลาครับ4นาทีนะครับพี่บอกว่าดีเจครับเสาร์ที่จัดรายการนั่นหรอวันเสาร์นี่เข้ามาประมาณสักเวลาเนี้ยฮะถึงเวลาประมาณ5โมงแต่วันอาทิตย์ไม่ได้จัดนะวันอาทิตย์ขอพัก1วันนะฮะเนาะฟังกันได้ถ้าไม่ติดธุระไหนก็จะมาทักทาย

งจากพี่หน่วงเนี่ยพี่หนุ่มนะไม่ใช่พี่หน่วงนะถ้าพี่หน่วงต้องห่วงกระแสนะครับเนาะนี่คือ4นาทีนะครับส่งมานะครับเพจรินอยากฟังเพลงศรัทธาหิเหล็กไฟนะฮะพี่บอลส่งภาพมาครับสวยๆเลยบรรยากาศที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นทุ่งหญ้านะครับทุ่งหญ้าที่กำลังบอกว่าโอ้โหสวยงามเลยกำลังขับรถนะฮะสวิตเซอร์แลนด์นี่เขาขับรถเลนขวานะฮะสวยงามเลยฟังอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศก็ทักทายกันได้นะครับ

ชื่อเพลงศรัทธานะครับผมศรัทธาหินเหล็กไฟศรัทธาและความเชื่ออย่าเล่นมุกเดิมนะครับศรัทธาและความเชื่อเป็นคนละเพลงกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูข่าวนี้กันดีกว่าคุณฟังเมื่อวานนี้ประเด็นข่าวที่เราคุยกันไปเรื่องของที่มีการฆาตกรรมหญิงสาวอายุ17ปีที่จังหวัดทางภาคตะวันออกใช่ไหมฮะล่าสุดนี้เขาบอกว่าคดีเด็ก16ฆาตกรรมแฟนสาว17นำร่างยัดถุงดำไปทิ้งกองขยะพบชายปริศนาอีกคนหนึ่งโผล่มาในกล้องวงจรปิดเอ๊ะเขามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเรามาดูข่าวที่มีการลงเอาไว้ในออนไลน์กันนะว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอคือผู้หญิงคนนั้นนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับเอาละช่วงนี้นะฮะเปิดเพลงนี้กันตรงนี้เดี๋ยวมาฟังข่าวหน่อยมั้ยวันนี้นะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4:00 นกันแล้วนะครับใกล้เวลาเลิกงานกันแล้วหลายๆคนบอกว่าใกล้เวลาเลิกงานกันแล้วล่ะนะฮะเกี่ยวกับเมื่อกี้ที่ได้เจนเล่าให้ฟังว่ามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนใช่มั้ยฮะที่จังหวัดระยองนะฮะจากคดีสะเทือนขวัญเนี่ยที่สาววัย17นะฮะสาวผมแดงถูกแฟนหนุ่มวัย16ปีนะใช้มีดแทงที่ลำคอและหน้าท้องจนเสียชีวิตภายในบ้านเช่านะครับในพื้นที่อำเภอแกลงระยองตำบลวังว่านะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น13มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากก่อเหตุนะครับนายบี16ได้นำร่างแฟนสาวยัดใส่ถุงดำนะครับสวมเสื้อฮูดคลุมร่างและใช้ผ้าห่อทับอีกชั้นหนึ่งก่อนจะบรรทุกใส่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนำไปทิ้งอำพรางในถังขยะครับห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรนะฮะกระทั่งพนักงานเก็บขยะมาเจอร่างนะครับต่อมาเจ้าที่ตำรวจนะฮะสภ.แกลงระยองสามารถจับกุมนายบีได้สำเร็จโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นทำคือหึงหวงว่ามีการแชทกับชายคนอื่นเกิดปากเสียงกันทะเลาะกันนะฮะบรรดาโทสะใช้มีดแทงนะครับอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวกลับมามีกระแสรอบหนึ่งรึเปล่าครับเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตมีภาพจากกล้องวงจรปิดขณะนำศพนางสาวเอไปทิ้งนะฮะบนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยคันดังกล่าวปรากฏว่าไม่ได้มีนายบีเพียงคนเดียวปรากฏว่ามีชายปริศนาอีกหนึ่งคนนั่งไปด้วยที่ทำให้เกิดคำถามตามว่าทำไมตำรวจถึงดำเนินคดีกับบีเพียงคนเดียวล่าสุดตำรวจนะพันตำรวจเอกสมชายครับผู้กับการสภ.แกลงได้เรียกประชุมด่วนฝ่ายสืบสวนและสอบสวนนะครับเพื่อเร่งแกะรอยหาเบาะแสของชายปริศนาอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกล้องวงจรปิดครับส่วนชายคนดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการลงมือฆ่าหรือไม่นั้นจำเป็นต้องควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนจึงจะสามารถพิจารณาได้นะฮะเอ๊ยังไงคิดว่าคดีจะจบไม่ง่ายยังล่ะฮะแต่มีอีกคนหนึ่งนะฮะเอ๊ะจะมาสืบสวนและสอบสวนนะครับเพื่อเร่งแกะรอยหาเบาะแสของชายปริศนาอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกล้องวงจรปิดครับส่วนชายคนดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการลงมือฆ่าหรือไม่นั้นจำเป็นต้องควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนจึงจะสามารถพิจารณาได้นะฮะเอ๊ยังไงคิดว่าคดีจะจบไม่ง่ายยังล่ะฮะแต่มีอีกคนหนึ่งนะฮะเอ๊ะมันถึงกับฆ่าคนที่ทำคนเดียวแล้วเป็นเด็ก16นี่มันน่าไม่น่าจะมั้งนะฮะเออเนาะเป็นไปได้เหมือนกัน

ชาวบ้านฮือฮานี่เจ้าอาวาสวัดดังซดเหล้าในกุฏินะฮะโอ้ไปดูข่าวกันดีกว่านะนี่พี่หนุ่มชอบข่าวนี้นะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเมืองคนดีบุรีรัมย์นะฮะเมืองคนดีสีบุรีรัมย์สีน้ำเงินนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัยวจกรญาติโยมผู้สูงอายุและชาวบ้านตำบลสี่เหลี่ยมตำบลสี่เหลี่ยมชื่อเท่ดีนะฮะอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์ครับสุดทนกับพฤติกรรมของเจ้าวัดวัดดังนะฮะร่วมกันขับไล่ออกจากวัดพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับแอบดื่มเหล้าในกุฏิบ่อยครั้งพอเมาแล้วจะด่าพระลูกวัดนะฮะและญาติโยมก็ไปทำบุญก็โดนด่าเหมือนกันและแอบออกจากวัดกลางดึกนะฮะแล้วไปกับใครรู้ไหมฮะไปกับอดีตเมียเก่านะฮะที่เลิกรากันไปแล้วเมียเก่าก็มีผัวใหม่แล้วนะโอ้โหนะฮะทั้งยังมีพฤติกรรมหลอกยืมเงินพระลูกวัดด้วยและญาติโยมอีกหลายคนรวมเป็นเงินกว่าโอ้ย600,000กว่าบาททีเดียวนะครับอ้างเอาไปใช้ซ่อมสร้างวัดนะฮะชาวบ้านหลงเชื่อให้ยืมผ่านมาหลายปีก็ไม่ได้คืนสักทีนะเพราะว่าเห็นว่าเอาไปเล่นการพนันนะครับแล้วก็มีการขู่ว่าใครเอาเรื่องไปแฉเนี่ยก็จะโดนพิธีสาปแช่งชาวบ้านก็เลยกลัวนะฮะล่าสุดนี้นะครับเจ้าคณะนะครับประโคนชัยเนี่ยก็ลงมาที่ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เจ้าที่ต่างๆนะฮะก็ปรากฏว่าไปถึงโอ้โหนะฮะพร้อมนำคลิปขวดเหล้าเกลื่อนกุฏิวัดเจ้าวาดมาเป็นหลักฐานด้วยเมื่อคณะสงฆ์สอบถามเจ้าวัดว่าที่ถูกกล่าวหาก็ไม่ยอมรับนะฮะไม่ยอมรับนะฮะแต่ระหว่างที่คณะสงฆ์เนี่ยกำลังปรึกษาหารือกันเจ้าวัดที่ถูกกล่าวหาแอบขโมยรถเก๋งซึ่งเป็นชื่อของคุณตาคนหนึ่งเป็นผู้ครอบครองรถนะฮะแต่ให้เจ้าวาดใช้กิจในสงฆ์ขับรถออกไปจากวัดแล้วก็กับสีกาอีกนางหนึ่งนะครับหายไปเลยนะฮะก็คือเหมือนว่าในช่วงที่ทุกคนมารู้เนี่ยท่านอย่างนี้นะฮะในช่วงราชุลมุนเนี่ยแอบสตาร์ทรถวูมหายไปเลยกับเมียนะฮะวันนี้ไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าชาวบ้านก็เลยพากันปลดป้ายเจ้าอาวาสออกนะพร้อมกับเก็บข้าวเก็บของเสื้อผงเสื้อผ้าเก็บเสื้อผงเสื้อผ้านะฮะสบงต่างๆออกมาจากในกุฏินะฮะนะครับแล้วก็ขนออกมากองไว้หน้าวัดนะฮะบอกว่าจะไม่ให้กลับเข้ามาอีกแล้วเพราะสร้างความเสื่อมเสียนะครับเนาะล่าสุดนี้เจ้าบ้านก็ขาหายตัวไปนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับน้าของเจ้าวัดนะครับอายุ62ปีเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะมีพฤติกรรมดังกล่าวแบบนี้นะเรื่องที่เจ้าอาวาสแอบดื่มเหล้าในกุฏินะฮะก็รู้นะเหมือนกันก็ปล่อยผ่านไปปล่อยมันไปนะฮะแต่ว่าเรื่องเมียเก่านี่ตกใจอยู่เด้ออันนี้ตัวของน้าเขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาแอบออกไปหาเมียเก่าเหรอนะฮะล่าสุดเจ้าวัดก็ได้พาตัวเองกับภรรยาหนีหายไปเขาบอกว่าไปสุรินทร์นะฮะคนสุรินทร์ต้องกินสุราแต่คิดว่าอาจจะแค่ไม่ใช่สิหมายถึงว่าตัวของน้าเขาบอกว่าคิดว่าไปสุรินทร์คิดว่าอาจจะแค่ไปเยี่ยมญาติแต่จริงๆแล้วไปหาเมียเก่านะฮะด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ในเจ้าคณะก็กำลังปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะสปะนะฮะ พี่หนุ่มว่าดีใจครับพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับหมายถึงว่าเมียเก่านี่แหละฮะไอ้พึ่งพาอาศัยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอย่างนี้เหรอพี่นะครับทักทายสาวดื้อนครปฐมด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะเพิ่งมาไปช็อปสินค้ามาโอ้โหได้แก้วได้ถ้วยได้ชามาหลายใบทีเดียวนะจ๊ะเอากันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้ด้วยกันละกันสำหรับเรื่องราวของสิกาสากีนะฮะพี่บอลส่งภาพมานะครับเป็นต้นแอปเปิลครับโอ้โหน่ากินจังเลยพี่แอปเปิลที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสีแอปเปิลเขียวนะฮะแอปเปิลเขียวต้นเขาไม่ได้ใหญ่มากนะเขาใหญ่อยู่ใจเป็นต้นที่แอปเปิลที่ดีจะไม่เคยเห็นต้นจริงๆนะต้นก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปขนาดกำลังดีนี่นะฮะสวยๆนะฮะไปไหนมาก็แชร์บรรยากาศมาให้ดูได้อะไรกันนะจะได้ฟังเพลงไปด้วยเนาะนะครับนะพี่โอ้ว่าดีใจครับทนายหนุ่มเคยมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้หรือเปล่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับเมียเก่าเลยฮะทนายหนุ่มครับทนายหนุ่มเคยแอบไปหาเมียเก่าไหมฮะออกโขนกระแสนะฮะทนายดังที่เคยช่วยอาจารย์ที่อาจารย์ดังลำพูนนะแอบปีนออกจากบ้านไปหาเมียเก่าเผยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะฮะรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะมิมพาพึ่งครับพี่มันจะมิมครับพี่พึ่งครับพึ่งต่อพานะครับปั้นปึงนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปั้นปึงนะครับเพลงจาก The Backup ด้วยที่ขอมานะปอปอปั้นปึงนะครับนะฮะตอนนี้ใกล้จะ5โมงเดี๋ยวจะเปิดเพลงโจโจ้ให้ฟังสัก 2-3 เพลงไหมต้าต้ากลับยังต้าอยู่ไหมครับต้าหรือว่าจะเลิกงานแล้วเดี๋ยวจะให้ต้าได้เต้นสักเพลง2เพลงลำวงเอาไหมหรือจะไม่เอาถ้าไม่เอาก็ส่งสติกเกอร์มาหรือเอาจะให้เปิดไหมดื้อวัวดีใจครับวันนี้ไปช็อปสินค้าอันนี้น่าจะเป็นโกดังสินค้ามือสองใช่ไหมจากญี่ปุ่นใช่ป่ะเป็นพวกถ้วยโถชามใช่ไหมฮะนะราคา10 บาท 20 บาทใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่เยอะนะเต้ครับเต้ใครไปป่ะวันนี้ไม่เห็นเต้มานะไม่เห็นเต้เห็นมิ้นมาหรือว่าอาจจะฟังอยู่หรืออาจจะเงียบอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะวันนี้ดื้อไปซื้อเขาเรียกว่าเป็นมันจะมีโกดังเนาะสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเชียงใหม่ก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะที่กาดหน้ามอก็มีเนาะพี่เลิฟเนาะจะมีพวกตู้พวกแก้วต่างๆมากมายนะครับนิลมนก็อยู่สินค้ามือสองเหมือนกันนะเป็นสินค้าที่เขานำเข้าจากต่างประเทศนะครับจากญี่ปุ่นนั่นแหละขนเข้ามาในไทยถ้วยโถชามมาเยอะมากมายเลยนะครับนะว่ากันไปต้าอยู่เปล่าต้าน่าจะไม่อยู่แล้วนะถ้าอยู่เดี๋ยวจะเปิดเพลงช้านะเบาๆจนถึงช่วงท้ายรายการนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้า5 โมงกันแล้วนะครับตอนนี้ดูขอดูฝนแป๊บนึงนะครับณเวลานี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างเอ่ยนะครับทางภาคเหนือไม่มีนะครับไม่ค่อยมีนะฮะมีที่จังหวัดตากอันนี้ไม่นับแล้วนะกำแพงเพชรกำแพงเพชรในตัวเมืองตกหนักเลยนะครับกำแพงเพชรนะครับจังหวัดอะไรเอ่ยอุทัยธานีนะก็มีกระจายนะครับกันไปนะส่วนภาคตอนออกวันนี้เจอหนักเลยครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะสัตหีบระยองแกลงนะครับเจ้าพญาสุสักมนตรีนะครับหลายจุดทีเดียวนะครับจันทบุรีอำเภอขลุงนะครับหลายพื้นที่สอยดาวจังหวัดตราดนะครับส่วนภาคตะวันออกนี่เจอหนักเหมือนกันนะครับก็เรื่อยๆเนาะเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆนะครับส่วนภาคใต้นี่สุราษฎร์ครับตัวเมืองสุราษฎร์นะฮะสุราษฎร์ธานีซิกแซกอยู่เปล่าซิกแซกสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลงไปที่นครศรีธรรมราชก็ตกเยอะเหมือนกันนะฮะตัวเมืองอำเภอต่างๆฉวางทุ่งสงนะครับพระแสงนะครับอ่าวลึกนะครับพังงากระบี่คลองท่อมนะครับนี่ตกอยู่นะครับห้วยยอดจังหวัดตรังบ้านมิ้นนะครับย่านตาขาวทุ่งยาวละงูนะครับควนโดนนะครับอำเภอสะเดานาสีทองหาดใหญ่นาทวีตกหมดเลยครับเป็นจุดไปยะลานะครับตัวอมันดังสตายะหาลือเสาะนะครับแล้วข้ามฝั่งไปมาเลเซียนะก็มีตกกันไปประปรายนะฮะช่วงหน้าฝนนี่ก็จะกระจายวันสองวันนี้ภาคเหนือฝนหายไปนะเหมือนจะมีมานิดนึงครึ้มๆมาแล้วก็หายไปนะฮะมาต้ามาแล้วมาต้าครับต้าได้เวลาลำวงขอสักเพลงสองเพลงให้ต้าได้ลำวงดีกว่าก่อนเลิกงานนะครับเนาะลำวงชูเมเกอร์ได้เวลาขึ้นเวทีแล้วครับดีเจต้องเปิดวงกับเมต้าฮะเอาเป็น3ชาแล้วกันเนาะโจ๊ะเนาะพี่บอลส่งภาพต้นเชอร์รี่สวยๆมาให้ทานด้วยนะฮะ

เอา3ชาติแล้วกันรอบนี้นะฮะรอบเหมารอบบัตรจองของต้านะครับเนาะเหมามาจากเหมามาจากต้าทีมงานเสียอู๋นะครับ

ด็กๆนะเรียกว่าเด็กปั๊มนี่เป็นอะไรที่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำงานต่ำต้อยนะจ๊ะพี่ธนาโมบอกว่าที่เจคำรู้ด้วยว่าหัวหน้าสำนักงานทนายความที่ไปฝึกงานเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยเรียนรามคำแหงเนี่ยเคยไปเป็นเด็กปั๊มด้วยอ่ะจริงๆนะหลายคนเนี่ยหลายๆคนที่เป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าเป็นเจ้าคนในคนหลายๆคนก็เป็นเด็กปั๊มมาก่อนมันคืออาชีพที่ทำงานได้ง่ายอ่ะเหมือนเด็กเซเว่นอ่ะเคยเมื่อก่อนเคยไปเป็นพนักงานเซเว่นนะเนี่ยสมัยก่อนเซเว่นไม่มีเนาะก็เป็นเด็กปั๊มหลายคนที่เป็นคนดังที่ประสบความสำเร็จที่เป็นเศรษฐีบางคนไปทำงานต่างประเทศก็ไม่เป็นเด็กปั๊มนะเรื่องจริงนะฮะ

3ชาตินะครับ3ชาติ3ใจนะฮะ3 4เพลงก็น่าจะเพลิดเพลินเจริญใจเหมือนกันยามเย็นนี้ในวันนี้ไม่ได้แบบหนักมากเกินไปเค้าเรียกว่ากำลังดีนะฮะส่งรถฟังกลับบ้านกันกับเย็นวันเสาร์วันนี้นะครับตอนนี้ 5:00 นแล้วนะ 5:08 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายๆกันอีกสักครู่นึงนะครับพี่ลงรักเธอคาร์ลานะยอดยาหยีเอาเวอร์ชั่นร็อกแล้วกันเนาะเวอร์ชั่นสตริงเวอร์ชั่นร็อกแล้วกันนะ

แม่ยอดยาหยีนะครับแม่ใครจะไปเชื่อว่าคำว่าแม่ยอดยาหยีแม่บังออนเนี่ยจะกลับมาใช้กันในเพลงปัจจุบันนี้เยอะแยะมากมายเนาะพี่เดินผ่านในห้างสรรพสินค้าเจอป้ายลิเวอร์พูล FC ด้วยฮะแหมป้ายซะใหญ่ทีเดียวนะฮะถ่ายมาให้ดูของแท้นะนึกว่าเพลงมันมากเลยวันนี้เปิดเพลงมันตอนท้ายไงให้คุณฟังได้เดินทางกลับบ้านแบบชิลๆนะฮะหรือบางคนอย่างดื้อนี่กำลังจะไปทำงานใช่ไหมหรือยังไงจะไปทำงานนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ

คนตาดำนะครับนี่คือวงสมาร์ทคอเวอร์ไว้ร็อกดีเหมือนกันเนาะมันดีเหมือนกันนะฮะคนตัวขาวคนตัวดำนะฮะพี่เล็กกำลังดูวิเคราะห์ฟุตบอลโลก2026อยู่ครับวันนี้วันเสาร์20ใช่ไหมฮะกำลังวิเคราะห์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะเสาร์20นะฮะวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มานะครับจะฟังเพลงจะวิเคราะห์กันไปก็แฮปปี้มีความสุขกันละกันนะฮะช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ17:17แล้วตอนนี้เดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะเราร็อกกันมาหลายเพลงลดจังหวะให้เบาลงสักนิดหนึ่งกันดีกว่านะครับเนาะเป็นคัฟเวอร์ซะส่วนใหญ่นะดนตรีมันดีส่งให้ฟังเดินทางกลับบ้านกันเย็นนี้นะครับวันนี้ตลาดนัดร้านค้าต่างๆก็น่าจะคึกคักกันว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะแต่อาจจะไม่คึกก็ได้เพราะว่าเป็นช่วงปลายเดือนเนาะ

วอร์ชันนี้ก็เพราะดีเหมือนกันนะนิดหน่อยนะครับในเวอร์ชันของ T-Rex นะครับที่ร้องเอาไว้นะฮะเพลินดีเหมือนกันทักทายพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยวันนี้ทำไมมาช้าจังฮะทักทายก้อยจูนลัดพลาด้วยนะฮะก้อยทำไมมาช้าวันนี้ไปไหนมาพี่แอบฟังอยู่คุณฟังก็มีในงานว่าที่กรุงเทพนะครับถนนพระราม4มีอาคารซุดตัวเอกยาพี่โอ้นะครับที่ใกล้เคียงสตาร์บัคหัวลำโพงถนนพระราม4นะครับมีอาคารซุดนะฮะ2ชั้นนะฮะบริเวณแยกหมอมีว่ะยานัดหมอมีแหละฮะเพราะว่ามีซากเสร็จตัวอาคารถล่มลงมานะฮะซึ่งมีความเสียหายแล้วก็พบว่ามีคนติดอยู่ในซากอาคารด้วยโอ้โหคาดว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะโอ้มันถล่มได้ไงอย่างนะเดี๋ยวรอดูข่าวนะฮะเกิดอะไรขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคุณฟังนะมันมีหลายเรื่องนะฮะกระเดี๋ยวบ้านถล่มกระเดี๋ยวถนนพระรามกระเดี๋ยวมาบนฟ้ากระเดี๋ยวหลุมยุบนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างเอเวอร์เรสต์จริงๆนะฮะต้องระมัดระวังนะครับอยู่ในเมืองหลวงนี่นะความวุ่นวายนะครับบอกว่าน่าจะมีคนเสียชีวิตนะฮะไม่ได้เป็นบ้านที่สร้างเลยนะเป็นบ้านอยู่ดีๆก็ยุบเฉยเลยนะฮะนะครับก้อยว่าเพิ่งตื่นเหรอฮะจะหลับกินบ้านกินเมืองยายก้อยเธอน่ะพี่กระเป๋าวันนี้ยุ่งงานเลยมาช้าครับพี่เจยุ่งงานเลยใช่ไหมเลยมาทักช้าหน่อยใช่ไหมว่ากันไปว่ากันไปนะอ๋อวันนี้พรุ่งนี้ก้อยว่าพรุ่งนี้จะไปดูจูนเหรอสายเปหรอสายเปสายใจนะพรุ่งนี้จะไปดูคอนเสิร์ตของจูนเนี่ย21สยามเซ็นเตอร์ช็อปฮอปแหละฮะอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการแล้วตอนนี้5โมงจะครึ่งแล้วนะนะ

0: งนี้ชิลดีเหมือนกันเนาะเพลงนี้ฮะของอภิรมย์แต่ว่าเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะเจ้าสาวชัยไลนะฮะชิคๆนะครับนะเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ของวงมูดอะมูนนะครับไลฟ์ซีซั่นนะครับนี่ส่งมาให้คุณฟังได้ฟังด้วยนะฮะอ่ะยันนี้ห้าโมงครึ่งกันแล้วนะฮะข้างนอกในเชียงใหม่ไม่มีฝนนะอากาศดีพี่สุชาตินะอากาศดีนะครับนะแต่ที่อื่นทางภาคกลางทางภาคตะวันออกมีฝนนะฮะแต่เหมือนจะตกสักทีนะเย็นๆแปลกๆเอาละครับเดี๋ยวอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกัน
1: คืนที่ฟ้าขนองในตะโกนร้องคุณครับใช้ไหลยืนมองที่ริมทาง
0: ใช้ไหล

ที่หน้าต่างแม่สาวฉายไลแม่สาวฉายไลห้าโมงครึ่งนะครับหิวกันหรือยังเย็นนี้ฮะมีอะไรทานหรือยังเอ่ยส่วนมากคนจะมีเวลากินเยอะก็ช่วงเย็นนะฮะช่วงกลางวันนี่อาจจะบ้างอาจจะไม่เอื้อเท่าไหร่ต่ออากาศเวลาเนาะมางั้นขอหนึ่งเพลงพี่โอ้ยังไม่ลาเดี๋ยว

วันก่อนตกหนักเลยใช่ไหมฮะมันก็อยู่ที่ว่าไอ้เมฆมันจะลอยไปที่ไหนช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยไม่สามารถจะระบุได้เลยอยู่ดีๆก็มืดมาอยู่ดีก็ฝนลงมาเลยอยู่ดีก็สว่างเพียงในช่วงเวลาแค่5นาที10นาทีมันก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะฮะบนท้องฟ้าเรานี่ลมมันแรงมากนะลมมันพัดแรงเลยทีเดียวนะครับเย็นนี้พี่ข้าวเปล่าต้มจืดวันดีจีครับวันนี้มีคั่วแฮมเนื้อนะฮะคั่วแฮมเนื้อหลายคนว่าเอ๊ะอะไรดีเจไม่เข้าใจภาษาเหนือเนาะคั่วเนื้อแหละคั่วแห้งนะฮะก็ไม่แห้งนะมีน้ำอยู่คั่วเนื้อโอ้โหจานเริ่มเทิมทีเดียวสำหรับเมนูวันนี้ของพี่ข้าวเปล่าต้มจืดนะฮะส่วนก้อยวันนี้ส่งเมนูมาแล้วนะฮะวันนี้ส่งเมนูเป็นเมนูหมกปลานิลอุ้ยน่ากินมากเลยก้อยแม่ทำให้กินใช่ไหมหมกปลานิลนะฮะส่งภาพไปดูอ่ะหลายๆคนคงจะเริ่มหาอาหารกินแล้วถ้าใครอยู่บ้านนี่จะดีตรงที่ว่ามีเวลาในการทำกับข้าวแต่ถ้าใครอยู่ห้องพักหอพักอยู่ที่แบบไม่ได้เป็นส่วนตัวไม่ได้เป็นของตัวเองอะเนาะมันจะทำยากมันไม่มีห้องครัวไงก็คือต้องซื้อกินหรือไปกินที่ร้านอย่างเดียวประมาณนั้นนะฮะนะครับว่ากันไปขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะฮะเลือกเบอร์สวยเบอร์มงคลโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ส่วนบริการ True Detect นะครับมีให้เลือกกันเพียบทีเดียวนะหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นเลยนะครับเชียงใหม่อย่าลืมแวะไปด้วยกับยำปูม้า7ยอดนะครับเป็นนัวไปแซ่บกันได้ทุกๆวันเลยนะฮะยำไข่ปูยำไข่หมึกตำกุ้งสดอย่างงี้ดื้อนะจะเป็นตำปลาร้าตำไทยตำนัวตำหลวงพระบางตำแซ่บต่างๆที่นี่มีครบเลยตำหอยหอยโดนตำเหรอฮะไปดูกันได้นะฮะจะแบบสุกแบบสดที่นี่มีครบเลยนะฮะที่ร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับก็เขาเรียกว่ามีเมนูหลากหลายมีเมนูใหม่ด้วยนะฮะเมนูใหม่ก็คือเมนูมัทฉะนะฮะมัทฉะลาเต้มัทฉะนมข้าวโอ๊ตนะฮะก็ว่าดิจะเป็นซื้อกินบ่อยไหมก็ซื้อกินบ่อยแหละมันไม่มีเวลาทำอะไรหรอกนะฮะแล้วก็อย่าลืมกับร้านเจ๊ยาวด้วยนะฮะข้าวต้มบาดเดียวอาหารอร่อยมากก้อยหมูกรอบอย่างเงี้ยเจ๊ยาวนี่หมูกรอบดีมากนะหมูกรอบอร่อยมากหมูกรอบนี่คือหมูกรอบเวลาทำมันต้องมีความแบบข้างนอกจะต้องกรอบเนาะข้างในจะมีความเป็นมันนะฮะมีความกรุบกรุบแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อด้วยจะมีความแห้งกรอบเอามาคลุกเคล้าหมูกรอบทำได้หลายเมนูเอามาผัดก็ได้เอามาพริกแกงก็ได้เอามาผัดใส่คะน้าน้ำมันหอยเอามาใส่ข้าวพงข้าวผัดได้หมดเลยนะฮะหลากหลายเมนูไปเจอได้ที่ร้านเจ๊ยาวนะฮะข้าวต้มแต่บาทเดียวแต่อาหารหลายบาทแต่อาหารหลายบาทนี่คุ้มนะคุ้มนะครับเพราะว่าเมนูเจ๊ยาวนี้อร่อยเจ๊ยาวนี้ดูแลการผลิตเลยเองไส้หมูเนี้ยดูแลการผลิตอย่างดีไม่มีกลิ่นเลยไส้นะฮะอาจจะกันได้ครับที่นี่ครบเลยหมูหมึกกุ้งผักปลาที่นี่ปลาสดใหม่ไม่มีคาวแน่นอนกับร้านเจ๊ยาวนะครับเนาะฝากด้วยกันละกันครับก้อยว่าเดี๋ยวถ้าไปเนี่ยจะพาไปจัดหมูกระทะสักหน่อยได้สิมาเที่ยวเชียงใหม่สิก้อยไปกินหมูกระทะเนาะพี่บอลส่งภาพมาตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้กำลังนั่งชิลกันเลยกับครอบครัวนะฮะแล้วก็น้องสาวแล้วก็ลูกๆนะฮะวันนี้มีอะไรทานพี่กำลังนั่งสังสรรค์อยู่หรอนี่กำลังนั่งสังสรรค์อยู่ที่หน้าบ้านอยู่นะฮะกับหลานๆแต่ละคนนะฮะฝรั่งทำอาหารให้กินครับดีเจวันนี้บอกว่าดิเจบอกว่าขอเป็นส้มตำได้ไหมครับอย่างเงี้ยตำไทยได้ไหมวันนี้ฝรั่งจะทำอาหารให้กินนะพี่บอลวันดิเจครับขนาดผมอยู่บ้านผมยังไม่ได้ทำอาหารเลยฮะเอาเวลาทำอาหารไปหาเงินแทนก็ได้มันแล้วแต่คนชอบนะมันแล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบทำอาหารเนี่ยอะไรก็ทำได้นะครับถึงไม่มีเวลาเขาจะต้องทำไม่ได้ไปซื้อหมูซื้อไก่มาทำคู่คนมันชอบไงประมาณนั้นแหละแล้วนะเดี๋ยวจะลารายการแล้วนะไป 5:30 นเดี๋ยวปล่อยเพลงต่อนะคืนนี้ไม่ได้เข้ามานะครับปล่อยเพลงยาวไปเลยเดี๋ยวคืนนี้จะแวะไปกินหมูกระทะอีกละดีเจคนละครึ่งยังไม่หมดดีเจของดีเจเหลืออยู่400นะฮะเดี๋ยวจะไปกินอีกละพี่เลิฟมาแล้วล่ำลารายการเลยกันละกันนะครับวันนี้บอลบอกว่ามันมีย่างหมูป่าครับหมูป่าบ้านเขาเยอะอ๋อเหรอพี่หมูป่าบ้านเขาเยอะนะฮะว้าวหมูป่าหมูใจเหรอฮะรอชิมนะถ้าทำเสร็จก็ส่งมาให้ดูด้วยนะพี่นาส่งบรรยากาศมาดูด้วยกันละกันนะไปโอเคช่วงนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand. Click Facebook BP Radio.

ได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456866

ุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

ี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

ังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

อันนี้แห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio